0: ครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสการเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาท ระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3 ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
4: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
2: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
4: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18 ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยอีกกับไหนล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
2: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว พื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
6: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
5: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยประสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสัมภารแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนเอาชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3-2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวราวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ตมวรินทร์เนียมเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นจำได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงสโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยโดยเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันคาเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
12: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไป โดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักตร์พระสุพรรณฉลองพระพักตร์คือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุย ถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอภะด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดไปย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้หรือรู้ตัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะ ไทย12ปัญหาภาษาไทย12ปัญหากับคนเหนือเรานะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่า

0: ทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
1: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและสศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
2: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
1: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
3: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี
1: ้ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตั๋วโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
4: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
1: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ

0: คือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
1: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสหกรณ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝาก
0: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
2: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
0: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
3: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศพาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
4: ยุวมัคคุเทศหรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดรางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
5: คืออยากให้เด็กๆทุกคนอ่ะเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
4: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมวุฒิปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปัณพัฒน์ปฐมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
6: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวามกุเทศน้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
4: โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเทศบาลตำบลลางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
7: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
9: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาเป็นน้องคนไทยทั่วประเทศ
8: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงาน อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
9: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วยครับ
8: งานของดีเมืองนราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวีโรวัดน้อยหงกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นองค์ปาฐกถาธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาฐกถาธรรมเรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความในเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ตั้งตนไว้ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะตั้งตนหรือทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราใจร้อนนะขี้โมโหโกรธง่ายก็คือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนั่นเองถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อากาศร้อนนะก็ทำให้เราหงุดหงิดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขี้คนขี้โมโหโทโสนั่นก็คือการที่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อเกิดการตั้งตนไว้ไม่ชอบโมโหเดี๋ยวก็ได้ก่อการทำร้ายประทุษร้ายกันชีวิตของเราพังหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพังไปเพราะว่าความร้อนและอารมณ์ร้อนเนี่ยก็มีกันเป็นจำนวนมากที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนถามว่านะหรือมีคนตั้งคำถามถามว่าการตั้งตนไว้ชอบมันคืออะไรถ้ามีคนมาถามเรานะอาตมาภาพก็จะขอวินิจฉัยหรือวิสัชนาว่าไอ้ที่บอกว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็หมายถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิตเขาบอกว่าต้องตั้งไว้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะไว้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังซึ่งการตั้งตนชอบนั้นถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความเจริญสุขให้แก่ชีวิตนะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นมาดูนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเป้าหมายชีวิตนั้นมันมีความสำคัญไหมนะถ้าก็บอกว่าเป้าหมายในการในชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมากนะในความคิดเห็นของอาตมาเพราะว่ามันสำคัญอย่างไรอ่ะมันสำคัญเพราะว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะมีการเริ่มต้นมีที่สุดเนี่ยในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเราหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยหากมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีความคิดนะมีคำพูดมีการกระทำในแต่ละวันว่าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างไรนะแต่ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบนะว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับแมงกะพรุนนะที่ล่องลอยไปตามคลื่นลมในมหาสมุทรไม่สามารถบังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและ ควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดนะมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยาค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตและเป็นคนยาค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายตั้งเป้าหมายแต่เป็นตั้งการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีหรือในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆนะอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นนะถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไง นะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนการเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ประทำอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพกันแล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขา เชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ย เขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากิน เขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกับคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะครับบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาจารย์มาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ย ขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมาธิกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออานาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบและการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันนึงก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นนั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานทาง Facebook Live ขณะนี้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะพาทุกท่านเดินทางลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อไปค้นหาแรงบันดาลใจและเจาะลึกเรื่องราวของการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนเมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในเมืองใหญ่แต่ที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแห่งนี้นวัตกรรมถูกสร้างขึ้นจากสองมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับท่านที่เป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้านและเป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมชุมชนที่สำคัญของหมู่บ้านค่ะนั่นก็คือคุณคำนึงนวลมณีหัวหน้าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยคุณคำนึงนะคะได้เน้นศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและความคิดแปลกใหม่ในการปลูกพืชแปลกๆนะคะที่ทำให้คุณคำนึงในวันนี้สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็จากแนวคิดคือผมเป็นคนชอบคิดอะไรใหม่ๆคือพอคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มันเป็นคือคิดคนแรกอ่ะพอคิดคนแรกทุกๆเรื่องที่เป็นศูนย์เรียนรู้ผมต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้คือเรียนรู้คือเรียนแบบคนอื่นอ่ะก็เลยผมจะคิดนวัตกรรมทุกๆเรื่องตั้งแต่สมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็พวกมะละกอตอนกิ่งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไปชนกับของคนอื่นบางคนบอกว่าเขาก็คิดเองเอ๊ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันตรงกันแล้วก็มาช่วงหลังๆก็คิดหลายๆเรื่องครับคิดว่ามีคนตั้งชื่อให้เขาบอกว่านวัตกรรมใหม่เขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เป็นใครสมัยก่อนเพราะของผมเน้นเรื่องนวัตกรรมรู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยเวลาพิมพ์ไปใน Google ว่าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่มันจะขึ้นของผมเจ้าเดียวตั้งแต่ก่อนก็มานะมะละกอตอนกิ่งการปลูกฝักล้อยางแบบไม่ต้องรดน้ำคือเทปูนข้างล่างแล้วก็ล้อหนึ่งตั้งข้างบนแล้วปลูกมะนาวปลูกขิงข่าตะไคร้อะไรหลายอย่างคือเราใส่น้ำไว้ข้างในอันนั้นอีกตัวพอตัวมาก็คือผักแปลงผักไฮโดรโปนิกผมก็ตั้งชื่อคล้ายกับไฮโดรโปนิกแต่ของผมมาใช้แบบใช้ดินที่มีคนทำกันแพร่หลายทั่วประเทศอ่ะแล้วก็ต่างประเทศด้วยคือแปลงผักไฮโดรโปนิกอ่ะคือแต่เราใช้ดินแล้วใช้ระบบน้ำข้างบนรดลงไปในดินแต่ถ้าผักกินไม่หมดเนี่ยน้ำมันจะไหลกลับที่เรารองรับไว้อันนั้นคือการต้นคิดสมัยก่อนบ้านผมต้องขนน้ำมารดมันไม่มีน้ำรดอ่ะแล้วก็มาช่วงหลังก็เป็นน้ำจากต้นไม้ไผ่ผมเป็นคนคิดคนแรกที่ปาดยอดน้ำมาแล้วก็อยู่มา2ปีก็ไปได้คลิปที่เจาะต้นจากประเทศจีนมาแล้วก็ผมเอานำมาเผยแพร่แล้วเอาน้ำไม้ไผ่มาเกี่ยวกับรักษาโรคที่คนเป็นนิ่วที่นิ่วหายอ่ะแล้วก็มาหลังมาก็พวกเสาวรสตอนกิ่งเสาวรสแล้วผมผสมพันธุ์เสาวรสตัวใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเสาวรสบูนาย2อ่ะครับที่ลูกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือไต้หวันก็ยังสู้ของผมไม่ได้ผมเป็นคนผสมพันธุ์เองสมัยก่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันมีแค่ภาพนิ่งอะเนาะมันยังไม่มี YouTube ผมก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปเจอมีคนหนึ่งเขาไปที่ประเทศบูนายแล้วก็ถือลูกผมว่าลูกนั้นที่เขาถือเกือบกิโลนะที่เขาถือนะแล้วก็ความอยากได้แล้วไปเที่ยวที่จังเบตงยาลาไปเบตงก็คุยกับลูกศิษย์ว่าแม่สับปะรดตัวนึงไม่รู้ใครที่ไปบูนายส่งแม่อีไปดูเขาบอกว่าเนี่ยไปดูที่บ้านผมเนี่ยอาม่าเอามาจากเกาะอะไรไม่รู้ที่มาเลเซียก็ประมาณนี้นะผมก็ไปเห็นห้อยอยู่ลูกนึงผมว่าครึ่งกิโลกว่าลูกนั้นนะความที่อยากได้เหมือนผีหลอกเลยแล้วก็เขาให้มาลูกนึงปรากฏว่าพอมาชิมปุ๊บมันหวานมากพอหวานเลยเพื่อนจะชิมนะพอเพื่อนจะชิมหมดผมเอากำทรายที่อยู่ในถนนใส่ในลูกเลยไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะกินหมดเลยเอามาเพาะ ปลูกบูนายหนึ่งลูกใหญ่มากแต่ข้อเสียเขาคือไม่ทันสุกเขาร่วงเพราะขั้วเขาเล็กแล้วผมก็ผสมพันธุ์ใหม่ระหว่างบูนายหนึ่งกับหนึ่งต้นนี้แต่ผสมคนละกอกันพอผสมมาได้มาลูกหนึ่งแล้วผมปลูกไป53ต้นแล้วคัดเอาเหลือมาต้นเดียวที่ดกที่สุดหนึ่งดกนะลูกใหญ่แล้วก็อร่อยมีหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนั่นนะครับก็เลยใช้ต้นนั้นเป็นพันมาแล้วก็ใช้ตอนกิ่งมาตลอดโดยที่ไม่ได้เพาะเมล็ดเลยตอนกิ่งแบบปลูกแบบตอนกิ่งทั้งหมดเลยอย่างปีนี้ผมปลูกเยอะมากคือที่มาของว่าเสาวรสบูนาย2จาก1อ่ะผสม1กับ1เลิศ2เอาไปขายที่งานเกษตรมอนี่คนตกใจเลยอย่างลำไยคิดตั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีเนาะเอามากินและชอบมากแล้วก็มาปลูกปลูกเมื่อ10ปีที่แล้วเขายังใช้ชื่อมาตัวอยู่สมัยก่อนก็ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีตลาดหรือมันมีอะไรไม่สนเลยก็ความที่ชอบหนึ่งสโลแกนของผมก็คืออะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสมัยก่อนเนาะผมจะค้นหาอะไรที่แปลกๆเอามาปลูกและบางอย่างเนี่ยผมทิ้งไปนานแล้วว่ามันเพิ่งมาดังอย่างลูกฟิกเนี่ยผมทิ้งไปตั้งแต่ปี53ตอนนี้มันเพิ่งมาดังตอนนี้ก็เลยผมชอบที่ว่าคำว่านวัตกรรมใหม่ที่เรามาตอนนี้ลูก2คนกลับมาอยู่บ้านหมดเขาไปทำงานข้างนอกแต่ว่ามันได้อะครับแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายเอาหมดเลยลูกกลับมาอยู่บ้านอย่างหนิงเนี่ยนะหนิงเนี่ยคนโตเนี่ยทำงานบริหารตังค์ไม่เหลือและแสมซ้ำยังเป็นหนี้ผมก็จ้างให้ออกมาให้ออกมากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ตอนนี้เขาเลี้ยงครอบครัวเขาสบายเลยจากการที่ผมสร้างมาเนี่ยตั้งแต่เสาวรสมั่งลำไยคิดตั้นมั่งหรือพันไม้ที่แปลกๆอ่ะอย่างลูกคนเล็กก็จบเชฟไปทำงานข้างนอกก็ไม่ไหวกลับมาอยู่บ้านจบเชฟแต่ต้องกลับมาเอาดินใส่ถุงอยู่บ้านอ่ะก็มาฝึกหัดตอนกิ่งเสียบยอดแล้วก็ตอนนี้ก็เสียบยอดแบบของผมอีกตัวนึงที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเนาะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือทำ YouTube มหัศจรรย์ขยายพันธุ์พืชผมจะขยายแบบแปลกๆที่ไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วก็ผมมีแบ็คหลังที่ช่วยเหลืออยู่ก็คือสันติอโศกเขาเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องทำ YouTube ตั้งแต่รุ่นแรกๆปี48อ่ะครับผมยังไม่รู้จักที่ว่า YouTube คืออะไรเขาเลยมาถ่ายแล้วก็ไปอัพลงขึ้น YouTube เพราะของพ่อครูโพธิรักษ์เจ้าตำรับแห่งการสื่อสารนะก็เลยดังมาตั้งแต่นั้นของผมมะนาวสีชมพูมะนาวหวานสีเหลืองมะนาวหวานสีขาวมะนาวเนื้อแดงไอ้แน่มะนาวเลือดอ่ะได้มาจากออสเตรเลียบางอย่างก็ทิ้งอ่ะทิ้งไปเยอะครับบางอย่างก็ปลูกแล้วมันไม่ผ่านก็เลยทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ 3-4 ตัวคือจำปาดะพันธุ์ดีๆลำไยคิดตั้นแล้วก็เสาวรสที่ลูกมันได้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอยู่ก็พวกนี้ครับเพราะมันมีที่เราที่เดียวเสาวรสเนี่ยในประเทศไทยคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสโลแกนตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปจัดนิทรรศการผมจะขึ้นป้ายว่ามะเอามหัศจรรย์พันไม้แปลกผมจะทำไว้นิ่งไว้เมื่อก่อนนี้ผมเคยเป็นลูกจ้างประจำคือเป็นนักการพันโรงอยู่โรงเรียนบ้านว่าหลังทำจนว่าโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแดนใต้สมัยนั้นท่านดร.กัจจมารู้สึกจะเป็นรองอธิบดีท่านส่งรายการทีวีมาถ่ายทำตั้งแต่เราไม่รู้ว่ารายการทีวีมันมาทำอะไรครอบโรงเรียนกันดานพอทำมาก็แม่มันขัดใจตรงที่ว่าหน่วยงานราชการเราเลยออกผมเลยออกมาอยู่บ้านแล้วทำเนี่ยทำเรื่องแปลกเนี่ยจากยูทูบสันติอโศกก็มาทำยูทูบให้ปรากฏว่ามีคนมาดูงานศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ของผมเนี่ยเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีป้ายหน่วยงานราชการมาขึ้นผมไม่ขึ้นและผมก็บอกว่าไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมเคยได้เข้าๆสมเด็จประเทศคือได้รับรางวัลนั้นหนึ่งแล้วก็รางวัลคนดีสีตรงขาจากป๋าเปรมแต่รางวัลทั่วไปเนี่ยรับได้แต่ว่าผมจะไม่ขอไปประชุมศูนย์เรียนรู้ผมดังโดยที่ไม่ต้องมีใครสนับสนุนแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องครัวนะที่อยู่ในอาหารที่อยู่ในครัวผมจะปลูกครบเลยอะไรที่ผมอยากกินผมปลูกอย่างข้าวโพด

0: เขากรีดยางแล้วมันเหนื่อยครับบางคนห้าทุ่มก็ลุกขึ้นแล้วแล้วพอถ้าบ้านมีผู้เฒ่าคนแก่อะไรก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำก็จะทำแต่คนเฒ่าคนแก่นี่เราสอนก็ไม่ได้เพราะเราไปเรียนรู้จากเขาเขาเก่งกว่าเราเขาเก่งตรงที่ว่าเขาแค่มองดินกับมองตัวพืชเขารู้แล้วว่ามันจะไปได้ไม่ได้ไ
1: อ
0: ้เรายังฝืนอ่ะ
1: ประสบการณ์เขาอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอ้อยากกินอะโวคาโดมาปลูกอะโวคาโดที่สงขลามันไม่ได้มันได้แต่ว่ามันไม่คุ้มอยากกินองุ่นเนี่ยเรามาดันมาปลูกองุ่นที่สงขลาเนี่ยมันไม่ได้แอปเปิ้ลเนี่ยยังซื้อมาปลูกกันทั้งที่รู้แล้วมันไม่ได้กินแต่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเห็นปั๊บก็รู้แล้วนี่มันไม่ขึ้นก็เลยเอาวิชาของคนแก่ของผมเนี่ยจะยึดหลักเอาวิชาของคนโบราณมาประยุกต์ให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมได้บุญตรงนี้บุญโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างโบสถ์ที่ผมคิดเอาเองนะอย่าเคยคิดตามผมนะพอสร้างโบสถ์ก็มันได้บุญนั่นแหละแต่ว่าผมไม่มีตังค์ที่จะสร้างโบสถ์แต่ผมมีวิชาเรามีวิชาเราบอกเขาเราไม่ได้สอนเนาะเราแค่แนะนำเขาพอเขาเอาไปทำแล้วประสบผลสำเร็จผมขายของขายงานเกษตรมอภาคใต้นะขายต้นไม้ขายอะไรลูกศิษย์หรือว่า FC เนี่ยจะซื้อของมากินกันเต็มแล้วต้นไม้ผมขายได้ FC เนี่ยเกือบ 100% คือคนที่มาซื้อมาปุ๊บพอผมบอกว่า150เอาอันนี้ลดให้103เลยกันแกบอกไม่ต้องลดจ่าย150เต็มเลยอันนี้คือลูกศิษย์แล้วซื้อของมาฝากอีกนั่นคือสิ่งที่เราให้เขาแล้วเขากลับมาขอบคุณเราโดยที่เราได้แค่บุญเราไม่ต้องการอะไรเราได้แค่บุญถ้าเขากลับมาบอกว่าเนี่ยที่ผมที่มาดูของอาจารย์เนี่ยกลับไปทำนี่ของผมเนี่ยทำเสร็จแล้วนะผักผมเนี่ยสวยอย่างนู้นอย่างนี้ต้นไม้ผมพิธีการเสียบยอดที่อาจารย์สอนไปเนี่ยคือเขาทำแล้วได้จากที่เขาทำเลยไม่เคยได้เนาะเสียบยอดนี่ตายทุกทีพอทำสูตรของอาจารย์เนี่ยของเขาติดหมดเลยอันนี้คือเราย
1: ิ้
0: มต
1: ้
0: องน้ำตาเรายิ้มแล้วน้ำตาไหลอะถ้าเราหวงเอาไว้หรือเรากอดวิชาถ้าเนี่ยที่ว่าไอ้สาวรุ่นเอกคนบอกว่าทำไมไม่จดสิทธิบัตรผมว่ากอดไม่ได้อะเรามากอดสิทธิบัตรอยู่แล้วก็เราหวงอยู่เราไม่ให้ใครถ้าเราตายไปอะมันก็หมดเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามีความรู้เท่าไหร่ให้หมดอย่าให้เหลือเพราะว่าถ้าเราตายไปเนี่ยคนรุ่นหลังเขาจะได้เผยแพร่ต่อคือบางคนอ่ะบอกว่าเนี่ยของเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วใครมาเอาของเขาเนี่ยเขาจะฟ้องโอ้ไอ้นั้นคือคนที่เขาเรียกว่าถ้าทางใต้เราเรียกสาบสั้นสาบสั้นคือมองสาบสั้นคือมองแค่หัวแม่เท้าเองอ่ะให้หมดแล้วเราจะได้กลับมาอีกเยอะที่นายหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เราให้วิชาแต่เราได้มาจากคนอื่นอีกคือสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะบางคนเขามาบอกเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์ทำแบบนี้ผมทำแบบนี้นะดีกว่าของอาจารย์นะอันนี้เราได้กลับมาแล้วเราทำแบบนี้แต่ของเราเสียประมาณ50-50แต่ลูกศิษย์เอาไปประยุกต์หรือพัฒนาใหม่ขึ้นมาพอพัฒนาแล้วของเขาดีกว่าของเราก็กลับมาบอกเราก็เอาของเขากลับมาอีกแล้วพอได้มาเราก็เผยแพร่ไปให้คนอื่นอีกบางอย่างไม่ได้คิดเองบางอย่างได้จากคนรอบข้างแล้วเราให้คนให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่อย่างเดียวในตัวเราเพราะนั้นแหละบางทีน้องชายผมเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับรถแมคโครรถหกล้อนะไม่ว่าเขาไปทำที่ตรงไหนพอเขาไปทำคนที่จ้างเขาพอทำปุ๊บไปทำเขาก็ถามเห็นนามสกุลติดอยู่ที่รถอ้าวแล้วเป็นยังไงกับครูคำนึงอ่ะน้องบอกว่าผมเป็นน้องชายครับโอ้ยครูคำนึงเนี่ยผมรู้จักไปทำตรงโน้นก็มองน้องน้องมาเล่าไปทำตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเอ้ยทำไมพี่หลวงรู้จักคนเยอะจังบางทีไม่ได้เห็นหน้ากันนะแต่รู้จักกันในเฟซในอะไรเนี่ยสมมติว่าเครื่องคอมอ่ะใส่เข้าไปเต็มเนาะมันจะแฮงอ่ะมาเมมโมรี่มันเต็มแต่ในสมองเราเนี่ยเราใส่เข้าไปอีล้านเรื่องก็มันไม่เต็มยิ่งใส่มันก็ไม่มีเต็มอ่ะโดยเฉพาะความรู้อ่ะเราใส่ไปเยอะๆมันไม่เต็มบางอย่างเราเคยทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วเราหยุดมาประมาณ10ปีเราไม่เคยทำแต่ว่าพอนึกจะทำมันก็กลับมาเราทำเป็นเหมือนเดิมเพ
1: รา
0: ะว่า
1: ความรู้มันก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนเมมโมรี่ถ้าเมมโมรี่ในเครื่องมันแห้งหรือว่าเครื่องมันเสียไปเนี่ยมันก็ไปกับเครื่องแต่สมองเนี่ยมันจะอยู่กับตัวที่บอกว่าถ้าผมจดสิทธิบัตรอะไรไว้สักหนึ่งตัวเนี่ยผมไม่ให้ใครปุ๊บเนี่ยผมจะคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมจะกอดสิทธิบัตรของตัวเราไว้เองกอดไว้แต่ถ้าเราให้เขาให้หมดพรุ่งนี้คิดใหม่เพราะว่าสมองเรามันมีนิดเดียวแต่ว่าเราคิดได้เยอะกว่าที่มันเป็นให้หมดเดี๋ยวของใหม่จะมาโรงเรียนครับโรงเรียนนี่มาเยอะตอนนี้โรงเรียนเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานราชการน่ะรู้สึกจะไม่ค่อยมีงบยกเว้นโรงเรียนแต่หน่วยงานราชการคือเฉพาะอบต.เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะให้ไปบรรยายในพื้นที่ของอบต.เพราะว่าถ้าเขาพาคนมาเนี่ยมันเปลืองงบเขาแค่เชิญเราไปคนเดียวแล้วก็เขาเชิญชาวบ้านมาในหมู่บ้านเขาในอบต.เขาเมื่อก่อนอบต.ไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้อบต.เมื่อก่อนเนี่ยเขาพาคนไปดูงานข้างนอกแต่นี้งบมันน้อยเลย

0: เขาเชิญเราไปให้เป็นบรรยายที่อบต.ก็เลยแต่ละเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็ตอนนี้ก็คือคนรุ่นใหม่นี่แหละครับเป็นหลักในอนาคตเพราะว่าเราคุยไปคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเขาจบเกษตรมานะแต่ว่าในห้องเรียนของเขาไม่ได้สอนเหมือนที่ผมบอกเราไม่ได้พูดว่าเราสอนนะเดี๋ยวเขาว่าเฮ้ยในผมจบแค่ป.4เขาจบปริญญาตรีเราจะบอกว่าสอนไม่ได้เราก็บอกและแนะนำเขาอันนี้พูดง่ายครับคนรุ่นใหม่นี่พูดง่ายแต่ถ้าคนรุ่นเก่าอย่างคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยคือรุ่นกับผมเนี่ยอย่างคนบ้านๆเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คือหนึ่งเขาไม่ได้เล่น YouTube เขาไม่ได้เล่นอะไรนั่นคือเขาไม่ค่อยเชื่อเขาจะยึดหลักตัวของเขาเองว่าของเขาว่าดีของเขาว่าถูกต้องแล้วของคนอื่นมันไม่ได้อันนี้คือคนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยพอเขาศึกษาจาก YouTube จาก TikTok อะไรเนี่ยนะเขาเห็นคนนั้นทำคนนี้ทำคนนู้นทำ 3-4 คนนี่ทำคล้ายกันเขาบอกเฮ้ยอันนี้ใช่เราไม่ได้ทำเป็นคนเดียวบางอย่างก็เขาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็ที่บ้านผมก่อนโควิดนะเนาะไม่หมดตอนมาหมดแค่โควิดมันเป็นที่ฝึกงานของเด็กคณะทรัพย์เขาจะมาฝึกงานอยู่ประมาณ4เดือนต่อปีนึงเขาจะมาฝึกงานแบบผมก็สอนแบบโจรอ่ะเขาเรียกว่าสอนแบบโจรคือมันไม่มีตำราอันนี้เป็นวิชาของนายหลวงอ่ะมันไม่มีตำราเขาเรียกว่าวิชานอกตำราแต่ว่ามันได้ผลเพราะวิชานี้มันจะมีมานานแล้วแต่ไม่มีใครเขียนขึ้นมาอย่างนึงในขณะนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าใครมีเงินเดือนก็กอดเงินเดือนไว้ก่อนถ้าอยากจะทำเกษตรก็ถือของโจรกันใดแล้วกันนะถ้าอยากจะทำเกษตรให้รวยให้ซื้อหวยดีกว่าโจรกันใดบอกเนาะก็เราทำแบบที่เราถนัดสมมติว่าเรากินเงินเดือนอยู่หรือแต่มีพื้นที่โดยเฉพาะอยากฝากก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าคนแก่รุ่นเราเนี่ยก็อยู่กันไม่นานแล้วให้เด็กรุ่นใหม่มาประยุกต์ให้คิดว่าอย่างหนึ่งตอนนี้ทั่วโลกอ่ะขาดแคลนอาหารเหมือนอย่างตอนนี้ที่เนปาลที่มีเหตุอะไรนะคืออย่างเดียวที่ไม่มีเลยก็คือใช่มันไม่มีอาหารนะเงินคือกระดาษมันไปทำอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้เด็กรุ่นใหม่อยากฝากเด็กรุ่นใหม่ว่าลองอย่าทิ้งวิชาเกษตรหรือโรงเรียนเกษตรทุกโรงเรียนอ่ะนะตอนนี้เด็กมันไม่ค่อยเรียนเขาจะไปเรียนถ้าเกษตรก็ไปเรียนแบบเกษตรเทคโนโลยีเกษตรการตลาดการอะไรไม่รู้แต่ว่าการผลิตมันไม่มีคิดง่ายๆครับตอนนี้นึกง่ายๆตอนเช้าลุกขึ้นมาเนี่ยวิชาที่เรากินอ่ะอย่างกาแฟกับปลาท้องโขเนี่ยนั่นคือวิชาเกษตรแล้วกาแฟมิตรกาแฟมาจากวิชาเกษตรปลาท้องโขก็มาจากแป้งต้องมีคนผลิตถึงเราได้กินพอตอนเที่ยงเราก็ไปนั่งซื้อข้าวผัดกะเพรามารองนึงในข้าวอ่ะต้องผลิตวิชาเกษตรเหมือนกันแล้วไก่ทุกอย่างที่เรากินในกล่องนั้นเป็นวิชาเกษตรหมดเลยเราไม่ได้กินวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิศวะอะไรพอตอนเย็นอีกก็ข้าวเหนียวหมูหรืออะไรก็ทุกอย่างเป็นเกษตร 100% ไงหรือว่าล้าน%คนที่ลุกขึ้นตอนเช้าแล้วเอาข้าวปากที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ก็คือมาจากวิชาเกษตร 100% ไม่ได้มาจากวิชาแต่คนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาหรือเรียนรู้วิชาเกษตรอยากควักนักเรียนหรือว่าใครก็ได้ทุกคนวิชาเกษตรถ้าเรียนแล้วไม่อดตายและไม่จนนะไม่ตกงานไม่ตกงานเลยไม่รวยแต่ว่าไม่รวยแต่ถ้าเราไปเป็นอย่างว่าเนาะวิชาทุกวิชามันดีหมดสมมติว่าเราจบวิศวะมาแต่ถ้าเรามีวิชาเกษตรด้วยรับรองเราไม่อดขวากนักเรียนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าก็แล้วแต่แกยังรักอาชีพเกษตรอย่าให้อาชีพเกษตรมันตกอับอย่าให้อาชีพเกษตรมันหายไปอีกเขาบอกว่าปี75 7อะไรเนี่ยอาหารจะขาดแคลนเมื่อก่อนเขาบอกว่าปี70ตอนนี้70ยังเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดภัยวิกฤตขึ้นมาอย่างตอนนี้คนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยคนบ้านนอกเนี่ยตอนโควิดเนี่ยเรานั่งหัวเราะกันคิกคักคิกคักคิกคักเราไม่ได้อดเรามีกล้วยมีเนี่ยผมตอนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหัดใหญ่ไปซื้อพันมะละกอที่ดั้งเดิมนะมันจะมีขายอยู่ร้านหนึ่งพันอย่างดีเลยแล้วก็พันมันญี่ปุ่นเนี่ยผมไปซื้อจากห้างมาปุ๊บพอกินเสร็จหัวมันเล็กๆก็ผมก็ตัดปักไว้เอาปลูกไว้อะไรที่มันแพงอ่ะเรามาปลูกเองไอ้ที่บ้านเราปลูกได้อย่างมันเทศญี่ปุ่นใช่ไหมมันแพงเราก็มาปลูกเนี่ยครับคืออาชีพเกษตรเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ปลูกในพื้นปูนยังได้ครับต้องมาคิดนวัตกรรมอยากขวักคนรุ่นใหม่ว่าอย่าพูดคำเดียวว่าฉันไม่มีที่ฉันไม่มีเวลานะฉันไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้หาได้ที่แท้ไม่มีก็หน้าบ้านนิดหน่อยก็ได้ปลูกพริกปลูกอะไรก็ห้อยมะเขืออะไรก็แล้วแต่ได้ไม่มีที่ไม่มีความรู้แต่คนที่พูดแบบนี้คือเขาเรียกว่าคนจนไม่ได้จนเงินนะเขาเรียกว่าจนปัญญาอยากให้คนศึกษาวิชาเกษตรขวากทุกๆคนทั่วโลกหรือว่าในประเทศหรือทั่วโลกวิชาเกษตรหรืออาชีพเกษตรเนี่ยให้มันเป็นขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก่อนวิชาอื่นเป็นรอง แต่นี่วิชาเกษตรอยู่ท้ายสุดผมว่ามันไม่ใช่ครับในอนาคตถ้าไม่มีวิชาเกษตรทุกคนอดตายครับมีแค่นี้ครับอ๋อก็ไอ้เนี่ยครับสับปะรดนี่ตอนนี้ก็มีลูกก็ขายออนไลน์อยู่นะสับปะรดบูนายที่ลูกใหญ่ๆเนี่ยครับไม่มีที่ไหนนะครับที่ลูกใหญ่4ลูกกิโลหรือ3ลูกกิโลเนี่ยไหนนั้นที่ใหญ่นะเบอร์ใหญ่แต่ลูกที่เบอร์ปกติ6ลูกกิโลเนี่ยตอนนี้ก็ลูกสาวก็ขายออนไลน์อยู่หรือห้างแมคโครเนี่ยผมส่งอยู่ประมาณกลางเดือนเนี้ยกลางเดือนตุลาไอ้กลางเดือนกันยาเนี่ยจะมีขายเฉพาะห้างแมคโครหาดใหญ่แต่ว่าเนา
1: ะ
0: แล้วลำไยกิ๊ตันผลผลิตผมส่งอยู่ที่ห้างแมคโครห้างแมคโครก็20สาขาทั่วภาคใต้หรือว่าถ้าใครก็ติดต่อทางออนไลน์ก็ตามเบอร์บอกได้ไหมเบอร์โทรก็ให้ถ้าใครฟังก็ให้จดเลยเนาะ0660757399อันนี้เบอร์ลูกสาวที่ชื่อหนิงอันนี้เขาเจ้าขายออนไลน์0980167620ของหนิงก็เบอร์ที่1นะ0660757399นี่เบอร์ลูกสาวคนโตเบอร์ลูกสาวคนเล็กก็0980167620 0894654540
1: 0894654540
0: อันนี้เบอร์ผมอันนี้คือปรึกษาเรื่องเกษตรในเพจก็กลุ่มเกษตรหนุกหนานสงขลาอันนี้พังพรเป็นคนดูแลอยู่นัตกิจจันดำหรือว่าชื่อเล่นชื่อพังพรเป็นแอดมินเพจ
1: กุ้งรับรองเลยค่ะว่าวันนี้เราได้ข้อคิดแล้วก็ปรัชญาในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนจากคุณคำนึงมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วกุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่าน4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทาง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NextGen Commerce ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษยึดยาแก้ไอและทรามาดอลกว่า 30,000 เม็ดป้องกันการนำไปใช้ผิดวิธีจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรง
7: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดของกลางประกอบด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมาก ดยเฉพาะยาแก้ปวดพรามาดอนที่พบมากถึง 29,250 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครแบบเรียลไทม์หลังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเร่งสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชน
8: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
13: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
12: ้
13: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวยและพบกันที่โกฟัน

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.สายด่วน1300นะคะวันนี้จะนำเรื่องใกล้ตัวและเป็นประโยชน์มาฝากกันนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อผู้สูงอายุยุคดิจิตอลรู้ทัน AI ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยผ่านไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงเทคโนโลยีที่หลายท่านอาจได้ยินบ่อยขึ้นนั่นก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะหลายท่านอาจรู้สึกว่า AI เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่หรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่จริงๆแล้ว AI อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถจดจำใบหน้าแยกคนออกจากฉากในภาพหรือเปลี่ยนเสียงพูดให้เป็นข้อความสิ่งเหล่านี้ล้วนมี AI เข้ามานอกจากนี้ AI ยังช่วยตอบคำถามค้นหาความรู้แปลภาษาและอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ด้วยวันนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักกับ AI แบบง่ายๆเรียนรู้ทั้งประโยชน์และข้อควรระวังเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยและเกิดให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ AI มีประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างไรเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะว่ามี AIส่งผลประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างอย่างแรกคือช่วยค้นหาความรู้ผู้สูงอายุสามารถใช้ AI สอบถามเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันได้เช่นวิธีใช้โทรศัพท์วิธีทำอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยหรือความหมายของคำศัพท์หากอ่านข้อมูลแล้วไม่เข้าใจก็สามารถให้ AI ช่วยอธิบายใหม่ได้ด้วยภาษาที่ง่ายขึ้นหรือถ้าอยากเรียนรู้เรื่องใดก็ใช้ AI เป็นผู้ช่วยค้นหาข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรก็ตามข้อมูลจาก AI อาจไม่ถูกต้องเสมอไปโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพการรักษาโรคและการใช้ยาค่ะดังนั้นควรใช้ข้อมูลจาก AI เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นไม่ควรหยุดยาเพิ่มยาหรือลดยาด้วยตนเองและควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งพูดง่ายๆก็คือ AI ช่วยให้ความรู้ได้แต่ไม่สามารถทดแทนแพทย์ได้ทั้งหมดอีกประโยชน์หนึ่งก็คือช่วยด้านการสื่อสารประโยชน์ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือสามารถใช้เสียงพูดแทนการพิมพ์เพียงสิ่งที่ต้องการโทรศัพท์ก็สามารถเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความได้ช่วยแปลภาษาได้หรือช่วยเรียบเรียงข้อความให้เหมาะสมได้ส่วนการวิดีโอคอลก็ช่วยให้ผู้สูงอายุพูดคุยและเห็นหน้ากับลูกหลานได้แม้จะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศความห่างไกลจึงลดลงและครอบครัวก็ยังใกล้ชิดกันได้มากขึ้นค่ะเทคโนโลยีก็มาพร้อมความเสี่ยงเมื่อพูดถึงประโยชน์แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงความเสี่ยงเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้ามิจฉาชีพก็พัฒนาวิธีหลอกลวงตามไปด้วยปัจจุบัน AI สามารถสร้างภาพเสียงหรือวิดีโอที่ดูคล้ายของจริงได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นอาจมีโทรศัพท์จากเสียงที่คล้ายลูกหรือหลานแล้วพูดว่าแม่ตอนนี้หนูมีเรื่องด่วนช่วยโอนเงินให้หน่อยเมื่อได้ยินเสียงคล้ายคนในครอบครัวหลายคนอาจตกใจเป็นห่วงและรีบโอนเงินให้ทันทีแต่ในสถานการณ์แบบนี้ขอให้ทุกท่านหยุดคิดสักนิดนะคะอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเหมือนหรือภาพเหมือนหากมีการติดต่อเกี่ยวกับเงินให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งทำจากนั้นโทรกลับไปยังหมายเลขที่เราเคยใช้ติดต่อกับลูกหลานหรือสอบถามสมาชิกคนอื่นในครอบครัวก่อนการตรวจสอบใช้เวลาเพียงเล็กน้อยแต่ช่วยป้องกันความเสียหายได้มากค่ะนอกจากแอบอ้างเป็นลูกหลานแล้วมิจฉาชีพอาจอ้างตัวเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ธนาคารบริษัทขนส่งหรือหน่วยงานราชการพร้อมใช้คำพูดที่ทำให้เราตกใจเช่นบอกว่าบัญชีมีปัญหามีคดีความหรือมีพัสดุตกค้างเมื่อได้ยินเรื่องลักษณะนี้แล้วขอให้ทุกคนตั้งสติอย่าเพิ่งให้ข้อมูลและอย่าเพิ่งโอนเงินนะคะหลักจำง่ายก่อนโอนเงินหรือให้ข้อมูลเพื่อให้จำได้ง่ายวันนี้ขอฝากหลักสำคัญไว้หนึ่งประโยชน์ค่ะไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนก่อนตรวจสอบมาทบทวนไปพร้อมกันนะคะไม่รีบห
หากมีใครเร่งให้เราตัดสินใจให้หยุดตั้งสติและพิจารณาให้รอบคอบไม่เชื่อแม้อีกฝ่ายจะอ้างว่าเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ธนาคารบริษัทขนส่งหรือคนในครอบครัวก็ต้องตรวจสอบก่อนไม่โอนหากยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งโอนเงินไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากหรือน้อยและสุดท้ายคือตรวจสอบโทรสอบถามหน่วยงานผ่านช่องทางการหรือปรึกษาลูกหลานได้หากมีใครโทรแล้วเร่งให้โอนเงินขอให้จำไว้นะคะว่าคนที่หวังดีกับเราจริงๆจะไม่บังคับให้เราตัดสินใจอย่างเร่งรีบค่ะอีกเรื่องที่ต้องระวังมากคือรหัส OTP รหัส OTP ใช้สำหรับยืนยันการทำรายการเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญของบัญชีหรือธุรกรรมต่างๆจึงไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบแม้อีกฝ่ายจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดก็ตามรวมถึงรหัสเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆก็ควรเก็บรักษาให้ปลอดภัยจำให้ขึ้นใจนะคะรหัส OTP เป็นความลับไม่บอกไม่ส่งต่อและไม่ถ่ายรูปให้ใครค่ะผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องกลัวเทคโนโลยีเมื่อได้ฟังความเสียงแล้วหลายท่านอาจรู้สึกว่าเทคโนโลยีมีเรื่องให้มากมายจนไม่อยากใช้งานแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องกลัวเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือหากเราเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องก็สามารถช่วยใช้ให้ชีวิตสะดวกและปลอดภัยขึ้นได้ค่ะอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนง่ายๆเช่นวิดีโอคอลกับลูกหลานเพิ่มขนาดตัวหนังสือในโทรศัพท์ใช้เสียงแทนการพิมพ์หรือค้นหาข้อมูลที่สนใจไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างในครั้งเดียวค่อยๆเรียนรู้ทีละเรื่องทดลองทีละขั้นและหากไม่เข้าใจก็ถามคนใกล้ตัวได้ค่ะส่วนลูกหลานเองก็ควรช่วยสอนอย่างใจเย็นไม่ควรพูดว่าใช้ไม่เป็นหรือเรื่องแค่นี้ทำไมไม่รู้แต่ควรให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ลองทำเองเพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุค่ะขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านมั่นใจว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคและทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลได้ในแบบของตนเองนะคะเทคโนโลยีกับสุขภาพนอกจากช่วยเรื่องการสื่อสารและการค้นหาความรู้แล้วเทคโนโลยียังช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะที่ช่วยนับจำนวนก้าวบันทึกการออกกำลังกายหรือติดตามข้อมูลสุขภาพบางประเภทโทรศัพท์มือถือก็สามารถตั้งเตือนรับประทานยาเตือนนัดหมายแพทย์หรือเตือนให้ลุกขึ้นขยับร่างกายระหว่างวันได้ในบางกรณีผู้สูงอายุสามารถใช้บริการทางไกลหรือเทเลมีดิซีนเพื่อลดภาระการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไม่สะดวกอย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือช่วยไม่สามารถทดแทนแพทย์ได้ทั้งหมดหากมีอาการปกติอาการรุนแรงหรือเป็นกรณีฉุกเฉินควรไปโรงพยาบาลหรือขอความช่วยเหลือได้โดยเร็วค่ะนอกจากนี้เรายังใช้ AI และแอปพลิเคชันเพื่อกระตุ้นสมองได้เช่นเราเล่นเกมฝึกความจำฝึกภาษาฟังหนังสือหรือให้ AI ตั้งความรู้ทั่วไปตัวอย่างคำสั่งที่ลองใช้ถาม AI ได้เช่นช่วยตั้งคำถามความรู้ทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ10ข้อหรือช่วยคิดเกมฝึกความจำที่เล่นได้วันละ10นาทีกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรอยู่หน้าจอนานเกินไปผู้สูงอายุยังควรพบปะพูดคุยกับครอบครัวออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเทคโนโลยีควรเป็นตัวช่วยไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาแทนที่การใช้ชีวิตจริงนะคะก่อนจบรายการวันนี้ขอฝากข้อคิดสำคัญสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านโลกดิจิตอลและ AI ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว
และไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่เท่านั้นทุกคนสามารถเรียนรู้และใช้งานได้ตามความเหมาะสมของตนเองนะคะสิ่งสำคัญคือใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสสำคัญและหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาลูกหลานบุคคลที่ไว้ใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจค่ะขอทบทวนหลักสำคัญอีกครั้งนะคะไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนก่อนตรวจสอบสำหรับลูกหลานขอให้ช่วยเป็นเพื่อนทางดิจิตอลให้กับผู้สูงอายุสอนอย่างใจเย็นให้คำแนะนำด้วยความเข้าใจและคอยให้กำลังใจในการเรียนรู้เพราะการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิตอลไม่ได้มีเพียงการดูแลสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมรู้เท่าทันและปลอดภัยค่ะขอให้ทุกท่านจำประโยคนี้ว่าสูงวัยอย่างรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และก้าวทันโลกดิจิตอลอย่างปลอดภัยหวังว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุลูกหลานและทุกครอบครัวนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติปลอดภัยในทุกวันสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาพบกับสาระน่ารู้ในช่วงต่อไปกันนะคะ

ลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกันนะคะวันนี้มีวิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะทุกวันนี้เรามักได้ยินคำว่าสังคมสูงวัยกันบ่อยมากขึ้นและเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพหลายคนก็มักจะตั้งเป้าหมายว่าอยากมีอายุยืนอยากแข็งแรงและอยากอยู่กับลูกหลานไปนานๆแต่วันนี้อยากชวนทุกท่านเปลี่ยนคำถามจากคำว่าเราจะมีอายุยืนแค่ไหนมาเป็นคำถามว่าเราจะมีอายุยืนอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพได้นานแค่ไหนเพราะในปัจจุบันการดูแลสุขภาพไม่ได้มองเพียงแค่จำนวนปีที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของชีวิตในช่วงเวลานั้นด้วยค่ะคำหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันคือคำว่า healthspan healthspan หมายถึงช่วงเวลาของชีวิตที่เรายังมีสุขภาพดียังสามารถช่วยเหลือตนเองทำกิจวัตรประจำวันได้และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพซึ่งต่างจากคำว่า lifespan lifespan หมายถึงอายุไขหรือจำนวนปีทั้งหมดที่เรามีชีวิตอยู่ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆกันนะคะหากคนหนึ่งมีอายุถึง90ปีนั่นคือไลฟ์สเปนหรืออายุไขของเขาแต่ถ้าในช่วงที่อายุมากขึ้นเขายังสามารถเดินได้ลุกนั่งได้ทำกิจวัตรประจำวันได้พูดคุยกับคนรอบข้างได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบและดูแลตัวเองได้ดีช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีเหล่านี้ก็คือสิ่งที่แนวคิดเฮลสเปนให้ความสำคัญค่ะดังนั้นเป้าหมายของการเป็นสูงวัยในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงคำว่าอายุยืนแต่ควรเป็นอายุยืนอย่างมีคุณภาพเรื่องแรกที่ต้องดูแลคือกล้ามเนื้อหลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดแน่นอนว่าโรคเหล่านี้สำคัญค่ะแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพอเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อของเราสามารถลดลงได้และกล้ามเนื้อไม่ได้มีไว้สำหรับการออกกำลังกายเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันค่ะตั้งแต่การลุกจากเตียงการลุกจากเก้าอี้การเดินไปเข้าห้องน้ำการขึ้นบันไดการถือของรวมถึงการทรงตัวดังนั้นหากเริ่มรู้สึกว่าลุกจากเก้าอี้ได้ยากขึ้นเดินช้าลงเหนื่อยง่ายหรือทำกิจกรรมที่เคยทำได้เริ่มลำบากมากขึ้นไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องปกติของอายุเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ควรสังเกตและปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติมค่ะการออกกำลังกายของผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องหนักเมื่อพูดถึงการรักษากล้ามเนื้อหลายคนอาจนึกถึงการยกน้ำหนักแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักค่ะอาจเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆเช่นการเดินตามความเหมาะสมการฝึกลุกและนั่งจากเก้าอี้การขยับแขนขาหรือการออกกำลังกายแบบแรงต้านสิ่งสำคัญก็คือต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนเพราะผู้สูงอายุแต่ละคนมีพื้นฐานสุขภาพไม่เหมือนกันบางคนอาจมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกหัวใจหรือเคยมีประวัติหกล้มหากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์นักกายภาพบำบัดหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มออกกำลังกายค่ะเรื่องที่สองคือการป้องกันการหกล้มอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในผู้สูงอายุคือการหกล้มสำหรับคนทั่วไปการล้มอาจดูเป็นอุบัติเหตุ

คือสมองก็ต้องได้รับการกระตุ้นนอกจากร่างกายแล้วสมองก็ต้องได้รับการดูแลเช่นกันค่ะการกระตุ้นสมองไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบฝึกหัดยากๆทุกวันกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันก็ช่วยให้สมองได้ทำงานเช่นการอ่านหนังสือการเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดฝึกภาษาใหม่เรียนรู้การใช้โทรศัพท์ทำอาหารเมนูใหม่ๆปลูกต้นไม้ฟังเพลงหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนอื่นสิ่งสำคัญคืออย่าหยุดเรียนรู้เพียงเพราะคิดว่าตัวเองอายุมากแล้วบางคนเริ่มใช้สมาร์ทโฟนตอนอายุ60ปีบางคนเริ่มเรียนภาษาใหม่ตอนอายุ70ปีบางคนเริ่มงานอดิเรกใหม่หลังเกษียณไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้ค่ะเรื่องที่4คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพใจและความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยค่ะผู้สูงอายุควรมีโอกาสได้พูดคุยพบปะและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอาจเป็นการพูดคุยกับลูกหลานพบเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนทำกิจกรรมจิตอาสาหรือทำงานอดิเรกร่วมกับผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่ายังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคมค่ะและสำหรับลูกหลานเองบางครั้งไม่จำเป็นต้องซื้อของราคาแพงให้ผู้สูงอายุเลยค่ะเพียงโทรมาถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังหรือชวนท่านนั่งคุยสัก10นาทีแค่นี้ก็มีความหมายมากแล้วค่ะเรื่องที่5คือการนอนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือการนอนค่ะบางคนเข้าใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องนอนมากแต่จริงๆแล้วคุณภาพการนอนยังมีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุเช่นเดิมค่ะหากนอนไม่ดีต่อเนื่องอาจทำให้กลางวันง่วงไม่มีแรงหงุดหงิดหรือไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมสิ่งช่วยได้เช่นพยายามเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาทำกิจกรรมช่วงกลางวันอย่างเหมาะสมรับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันลดกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเย็นและจัดห้องนอนให้สงบเหมาะกับการพักผ่อนหากมีปัญหานอนไม่หลับต่อเนื่องหรือมีอาการผิดปกติขณะนอนควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรซื้อยานอนหลับมารับประทานเองค่ะสรุปแนวคิดสำคัญนะคะจากทั้งหมดที่พูดมาวันนี้อยากให้ทุกท่านผู้ฟังจำคำว่า health span เอาไว้นะคะการมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในวันที่เราอายุมากขึ้นเรายังสามารถทำสิ่งที่เรารักได้ค่ะยังเดินไปในที่ที่เราอยากไปได้หรือไม่ยังหัวเราะและพูดคุยในครอบครัวได้หรือไม่และยังสามารถดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องรอให้อายุมากก่อนค่ะเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ดูแลกล้ามเนื้อออกกำลังกายตามความเหมาะสมจัดบ้านให้ปลอดภัยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพูดคุยกับคนรอบข้างนอนหลับให้มีคุณภาพรับประทานอาหารที่เหมาะสมและตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากฝากประโยคสั้นๆเอาไว้กับทุกท่านอายุเป็นเพียงจำนวนปีแต่คุณภาพชีวิตคือสิ่งที่เราดูแลได้ในทุกวันค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยใดวันนี้ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มดูแลตัวเองเพื่อให้เราไม่ได้มีเพียงแค่อายุยืนแต่เป็นการมีอายุยืนอย่างแข็งแรงมีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจสดใสและมีความสุขในทุกช่วงวัยแล้วพบโอกาสใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดตรังเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
0: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเชิงรุกกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำซึ่งการเชื่อมโยง9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เข้าด้วยกันจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือฤดูฝนปี2569ของจังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
9: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนันชิดาสันทองรายงาน
2: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
14: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุกขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ at line official Thailand Mountain PK หรือโทร0988900094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
15: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
16: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
15: ้
16: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

ุยทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเผื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ราพบรายการอปมชคุยข้าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาโดยประมาณโดยกระผมนายนิรุธโชติช่วงผู้ดำเนินรายการครับข้าวเรในวันนี้นะครับในเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโน้ตสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาโดยกำหนดแนวทางเร่งด่วนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนิน การโดยทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยด้านเศรษฐกิจได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปรับปรุงเงินเคยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้านสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหัดย่อยแห่งที่ส่ง MOU แรงงานไทยมาเลเซียการแก้ไขปัญหาเด็กลุดจากระบบการศึกษาด้านความมั่นคงเน้นแสร้งความมั่นคงควบคุมคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านเดน และระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองขวนลังและปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยกลุ่มโครงที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน กรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินสิ้นไม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินพ้นประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้ารายละเอียดวันที่1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการณสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาติดตามการดำเนินงานรับฟังข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดแนวทางเร่งด่วนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ทันทีโดยควบคุม4เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อทำให้คนในพื้นที่มีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคดังนี้ช่องเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโดยเร่งปลดล็อกข้อจำกัดและอุปสรรคทางธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันและมอบมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้แก่หนึ่งให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยปรับปรุงเงินเคยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำทั้งในด้านอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาดำเนินการข้อเงินกู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่5จังหวัดและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูน้ำท่วมจะเดิมปลดดอกเบี้ย6เดือน ได้มีการพิจารณาขยายเพิ่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องในช่วงที่ยังไม่มีรายได้โดยเนาะจากความปลดดอกเบี้ยแล้ว รัฐจะช่วยออดอกเบี้ยเพิ่มอีกคนละครึ่ง 50-50 และธนาคารขนมสิ้นได้เตรียมปล่อยสินเชื่อระยะยาว5ปีสำหรับผู้ประกอบการถั่วปล่อยโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาโครงการผัวช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวส่องให้กระทรวงมหาดไทยจะทำพังเมืองหาจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่โดยจัดทำพังเมืองของจังหวัดสงขลาและปัตตานีโดยดำเนินการสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาและปัตตานีสามให้กระทรวงคมนาคมขุดโลรงน้ำข้องท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกประมาณ9-10เมตรเพื่อให้สามารถรับเรือสินค้าขนาดย่อยสินค้าขนาดย่อยนะครับสามให้กระทรวงคมนาคมขุดโลรงน้ำท่าเรือสงขลาปัตตานีเพื่อสามารถรับเรือสินค้าขนาดย่อยและรองรับการระบายน้ำในพื้นที่4ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าของนักท่องเที่ยวที่พาดด้านชายแดนไทยมาเลเซียทางบกและปรับรูปแบบต่อหมอช่องและต่อหมอ3เป็นรูปแบบออนไลน์และลงทะเบียนล่วงหน้าได้3วันล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งปรับระบบศุลกากรให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน5ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารจัดการทำประมงพื้นบ้านเพื่อลดผลกระทบจากการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่อุทยาน6ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสสำหรับการจัดแรงงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนเพื่อลดต้นทุนการผู้ประกอบการแพ็กเกจให้7ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารพื้นถิ่นของ5จังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น8ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขยายมาตรการช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไป3ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึง31ธันวาคม2572ด้านสังคมดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขประกอบอาชีพและเร่งหารือกับประเทศมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการดังนี้หนึ่งให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่สองในวงเงิน250ล้านบาทให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการทำงานของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียและทบทวนระเบียบขั้นตอนการคืนทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อนำค่าแรงงานทดแทนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่3ให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยบูรณาการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรรวมระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยพร้อมจัดทำกันคืนแก้ไขปัญหาความยากจนโดยให้จังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเรือนเป้าหมายอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการ5ซ่อมเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเปราะบางในจังหวัดรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์กรมหาชนพช.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะที่ดินข้อจำกัดทางกฎหมายให้ได้ข้ออยู่ติเป็นรายพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่รองรับการยุ่งอาศัยได้ให้เร่งรัดหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย ช่วยสนับสนุนดำเนินการจัดการเอกสารให้ใช้ที่ดินให้กับประชาชนใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมอบกรมสิทธิ์ส่วน พื้นที่ที่รองรับไม่ได้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมติดตามพ้นและเซตเป้าหมายปี2570ถึง2571และให้ประสานสถาบันศาสนาและหน่วยงานทหารสนับสนุนกำลังพลในการซ่อมเสริมบ้านให้กลุ่มเปราะบาง 6. ให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการพัฒนาศึกษาโรงเรียนตาดีกาโดยศึกษาแนวทางนำเข้าสู่ระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณและมาตรการช่วยเหลือเด็กหลุดจากระบบการศึกษาโดยใช้กลไกวิทยาลัยชุมชนในการดูแลพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ 7. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐโดยกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลรวมกันเพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเด็กเนาะระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงตรงกลุ่มเป้าหมาย 8. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลโดยบูรณาการข้อความรวมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับพื้นที่ด้านความมั่นคงเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่การทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยะจะประชาชนโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยระบบบริหารจัดการจุดผ่านแดนเพื่อสร้างความสงบความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงดังนี้หนึ่งให้กระทรวงมหาดไทยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นแนวหน้าในการรับแจ้งและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับและเพิ่มทักษะให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบเพื่อเป็นเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่ช่วยเหลือสนับสนุนความมั่นใจ 4. การท่องเที่ยวในพื้นที่จัดหาและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งจำนวน164ระบบให้กับชุดคุมครองตำบลโชคตอ 2. ให้กองกำลังอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาซีส่วนหน้าพัฒนาด้านตรวจเกาะมอเกงหน้าอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีให้เป็นด้านอัจฉริยะด้านความปลอดภัยสั้นงบประมาณเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเงินรวมทั้งมากกว่า142ล้านบาททางการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีวงเงิน20ล้านบาทโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่วงเงิน225ล้านบาทและของเทศบาลเมืองขวนลังวงเงิน 21.1 ล้านบาทเห็นชอบดำเนินการปรับปรุงแกมลิงของโครงเรียนวงเงิน75ล้านบาทเนาะสถานนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบให้แก้ไขหลักการการจัดการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐช่วยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมอยู่ประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครางต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเงินเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินเพิ่มประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งรัดดำเนินการให้เร็วเสร็จโดยเร็วซึ่งเป็นการปรับปรุงรูปแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าทางนี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันอยู่ประมาณ1,500,500,000 บาทต่อปีขณะที่วงเงินความคุ้มครองก็อยู่ที่ 75,000 ล้านบาทต่อปีที่ผ่านมารัฐได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือและเยียวยาประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่รัฐต้องใช้ในการเยียวยาขาพยาบาลทุ่งอย่างชีพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าแนวทางดังกล่าวจึงเป็นการปรับรูปแบบบริหารความเสี่ยงที่ช่วยเหลือให้รัฐได้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันสามารถเพิ่มความคุ้มครองและสร้างหลักประกันให้กับประชาชนได้มากขึ้น
1: โรคหัวใจและหลอดเลือดครับภัยเงียบอันดับหนึ่งที่พรากชีวิตคนที่เรารักไปแบบเงียบๆครับข้อมูลนี้จากกรมควบคุมโรคครับระบุว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นสาเหตุของการเสี่ยงเสียชีวิตอันดับหนึ่งครับกลุ่มโรคนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจหรือระบบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาวะความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไตภาวะไขมันในเลือดสูงมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายความเครียดตลอดไปจนประวัติของครอบครัวแล้วก็อายุที่มากขึ้นด้วยครับประชาชนควรหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนฉุกเฉินของโรคนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหากมีอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายแขนหรือกรามร่วมกับใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสติควรรีบไปพบแพทย์ครับหากผู้ป่วยหมดสตินะครับและไม่หายใจให้รีบกดหน้าอกผู้ป่วยและทำการกดหน้าอกไปจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงเรียก1669เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนครับหากบริเวณโดยรอบสามารถหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED ได้เนี่ยให้รีบติดและทำตามที่แนะนำของเครื่องครับแม้โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นอันตรายแต่ก็สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้นะครับด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันครับหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ร่วมกับการงดสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกประเภทครับพร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งครับในด้านการรับประทานอาหารนะครับควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับหลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจัดมันจัดเค็มจัดควบคู่กับการดูแลจิตใจให้ผ่องใสครับไม่เครียดและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับรักษาค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI เนี่ยให้อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรครับนอกจากนี้ควรนอนหลับให้เพียงพอครับ 7-9 ชั่วโมงต่อวันหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมไปถึงงดออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มีมลพิษฝุ่นควันสูงครับเพื่อความปลอดภัยของหัวใจส่วนผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจควรได้รับการแนะนำจากแพทย์เพื่อปรับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับคอบอกครับเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานพมแคร์ครับกลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือผ่านทางออนไลน์ครับข้อมูลนี้นะครับสรุปมาจากกระทรวงพมครับสำหรับพมแคร์ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ออนไลน์ครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มของเด็กในครอบครัวยากจนครับครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและก็คนไร้ที่พึ่งที่ประสบความยากลำบากรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากด้วยครับโดยพมแคร์ครับให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์และก็เงินอุดหนุน60ด้วยกันตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับ1ครับคือเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อครอบครัวครับ2ครับคือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก1คนและไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับครอบครัวที่มีเด็กมากกว่า1คนครับ3ครับก็คือในส่วนของเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อครอบครัวครับ4ครับคือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อครอบครัว5เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อครอบครัวและ6ครับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อคนครับโดยขั้นตอนในการลงทะเบียนใช้งานมีดังต่อไปนี้นะครับ1ครับสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงพมทำลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับก่อนที่จะยืนยันตัวตนผ่านทางแอปไทยดีหรือว่าแอปทางรัฐก็ได้ครับ2ครับจากนั้นเข้าสู่หน้าความยินยอม PDPA ครับก็จะมีการแจ้งรายละเอียดความยินยอมเก็บแล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ผู้ลงทะเบียนก็กดยินยอมเพื่อไปต่อครับ3ครับคือในส่วนของการเข้าสู่ตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นให้กรอกรายละเอียดที่ขึ้นอยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุอาชีพปัจจุบันแล้วก็รายได้รวมต่อปีครับ สี่ครับกดตรวจสอบสิทธิ์ครับระบบจะมีการแจ้งทันทีว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติในการผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นหรือเปล่าครับเช่นถ้าสมมติว่ามีรายได้ต่อปีอยู่ในเกณฑ์ที่มีผู้รายได้น้อยคือต่ำกว่า100,000 บาทต่อปีเนี่ยก็จะสามารถกดลงทะเบียนขอความช่วยเหลือต่อได้นะครับแต่หากรายได้สูงกว่านั้นเนี่ยก็จะไม่ผ่านการพิจารณาและก็ลงทะเบียนต่อไม่ได้ครับและ5ครับพอเข้าสู่หน้ายื่นคำขอรับความช่วยเหลือเนี่ยก็ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมก็มีการกรอกรายละเอียดหลายรายการเลยครับ6ครับเมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ในการแนบเอกสารหลักฐานนะครับให้เตรียมเอกสารเหล่านี้เอาไว้ก่อนด้วยก็จะดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปสภาพที่อยู่อาศัยทั้งภายนอกและภายในบ้านครับรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมคู่กับบัตรประชาชนครับรูปสภาพปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือรูปสมาชิกในครอบครัวครับรูปบุ๊กแบงค์รูปสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อบัญชีแล้วก็เลขที่บัญชีนะครับรวมไปถึงรูปบัตรประจำตัวประชาชนรูปทะเบียนบ้านรายการที่เกี่ยวกับบ้านแล้วก็บุคคลนะครับก่อนที่จะให้กดยืนยันข้อมูลก็เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับจะเป็นการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่พม.ซึ่งก็จะใช้เวลาในการดำเนินการต่างกันนะครับอย่างถ้ากรณีเป็นผู้ขอรับความช่วยเหลือที่อยู่ในรายชื่อของฐานข้อมูลของพม.อยู่แล้วนะครับอยู่ในระบบของ MSO Logbook อยู่แล้วนะครับเช่นว่าเคยได้รับความช่วยเหลือจากพม.มาก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน10 วันทำการครับแต่ถ้ากรณีเป็นผู้ขอรับความช่วยเหลือหน้าใหม่ครับไม่เคยยื่นขอรับความช่วยเหลือจากพม.เลยก็จะมีการพิจารณาคำขอไม่เกิน15 วันทำการครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ

ส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอสถานทีคณะรัฐมนตรีสั่นโจรจังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่สองสายตายสามโครงการรวมวงเงินนี้ 38,092.3 ล้านบาทนะครับนะได้แก่หนึ่งช่วงชุมพรสุรัตธานีวงเงินนี้ 3,689 ล้านบาทสองช่วงสุรัตธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงินนี้ก็6,153.55 ล้านบาทและ3ชุมทางประดังเบซาหาดย่อยวงเงินอยู่ที่ 8,371.45 ล้านบาทและการทางนี้เป็นการปรับปรุงเพิ่มวงเงินจากเดิมที่เคยเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568เนื่องจากรฟท.มีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่พันพ่วนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างทางรถควยรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางโลดผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันตลอดจนแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมผ่าตายซึ่งทางสร้างโครงการจะได้รับการส่งเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมยกระดับระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้สู่โครงการโครงข่ายรถไฟสายลักของประเทศรวมทั้งเชื่อมต่อโครงการรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านประดังเบซาสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรฟท.จะเร่งกระบวนการประกวดราคาลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในปี2570และมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบในการสร้างทางรถไฟช่วงคลองโหล1ถึงคลองอุตภาวและคันทางเป็นโครงสร้างสะพานยกเพื่อลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมอีกทางกระทรวงคมนาคมยังดำเนินหน้าก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนรายละเอียดเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการณสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอข้ออนุมัติดำเนินโครงการสร้างทางรถไฟทางคู่ระยะที่สองรวม6โครงการโดยแบ่งเป็นอนุมัติให้รถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ระยะที่สองสายตายจำนวน3โครงการรวมเงินทั้งสิ้น1,697,938.32 ล้านบาทซึ่งเป็นการปรับปรุงเพิ่มวงเงินจากเดิมที่เคยข้อสนับสนุนคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568เนื่องจากกระทรวงคมนาคมรายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการงบสายตายไม่ทาง3โครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดันต้นทุนที่พันพ่วนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันตลอดจนแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยและเหตุการณ์น้ำท่วมผ่าตายนอกจากนี้ยังต้องดำเนินการปรับปรุงราคาก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันตามต้นทุนค่าวัสดุและค่าน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงปัญหาปรับปรุงค่าจัด

0: รรมสิทธิ์ที่ดินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างค่าชดเชยพืชพันธุ์ต้นไม้ให้เป็นราคาประเมินณปัจจุบันอีกทั้งยังข้อปรับปรุงวงเงินค่าจ้างควบคุมการก่อสร้างจะเดิมร้อยละ 2.25 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 2.75 และค่าก่อสร้างเพื่อให้ดำเนินการงานมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมดโดยให้สำนักงานงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายปีและกระทรวงการคลังจะจัดหาแหล่งเงินกู้พร้อมค้ำประกันภายในประเทศตามความเหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้โครงการก่อสร้างทางรถไฟหลังคูระยะที่2สายใต้ทั้ง3โครงการประกอบไปด้วยโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีใช้ระยะดำเนินการถึง7ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2575วงเงินนี้36,892,32ล้านบาทจะเดิมนี้อยู่ที่30,422,53ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง6,469,79ล้านบาทโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดย่อยชายระยะเดินดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2576วงเงินทั้งสิ้นนั้น61,534,055ล้านบาทซึ่งเดิมเป็นโครงการสุราษฎร์ธานีให้ใจส่งค่านะครับนะโดยงบประมาณวงเงินไปทั้งสิ้นก็66,271,051ล้านบาททุทบทวนเป็น77,556,097ล้านบาทกระทรวงคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเดินหน้าเฉพาะช่วงสุราษฎร์ธานีหัดใหญ่ก่อนส่วนช่วงหัดใหญ่สงขลานี่ก็ให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าสามารถดำเนินการผลักดันผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ให้เสร็จตั้งแต่ปี2569ถึง2574วงเงินทั้งสิ้นนี่ก็ 8,371.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น5,595ล้านบาททางนี้โครงการยังครบคลุมการปรับปรุงพัฒนาระบบอนุสัญญาณรวมทั้งรองรับการเพิ่มความถี่คล่องขบวนรถโดยสร้างประกอบขบวนรถสินค้าในอนาคตโครงการรถไฟทางหูสายใต้ระยะที่สองยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคใต้โดยจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้เข้าสู่โครงการรถไฟสายหลักของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันเส้นทางชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซาจะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านปะดังเบซาเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางระหว่างประเทศพร้อมสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียของภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังได้ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการรถไฟรางคูระยะที่2อีกจำนวน3โครงการประกอบด้วยโครงการช่วงปะน้ำโพเด่นเชยสองโครงการช่วงเด่นเชยเชียงใหม่สามโครงการช่วงชุมทางถนนจีระอุบลราชธานีโดยสั่งการในรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมข้อโครงการจัดทำกลยุทธ์การตลาดและแผนธุรกิจอย่างรัดกุมตามข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามเนื่องจากประเมินว่าข้อมูลงบประมาณโดยผู้โดยสารและสินค้ายังมีแนวโน้มต่ำกว่าที่คาดการไว้และยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอข้ออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.เปิดเผยว่าจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทางการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและดำเนินการกระบวนจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การพิจารณาข้อเสนอตลอดจนการเสนอผลงานจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความโปร่งใสความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญทั้งนี้การรถไฟคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570และมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่หาดย่อยสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำและผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมการรถไฟยังได้ปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟจะขันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกในช่วงคลองโหลนึ่งถึงคลองอุตภาวระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและปรับรูปแบบการชะลอลดการกีดฟ้างของทางน้ำไหลและเปิดพื้นที่ให้น้ำสามารถระบายผ่านใต้แนวทางรถไฟได้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและมีปัญหาปริมาณน้ำลากเข้าสู่พื้นที่หาดย่อยซึ่งช่วยลดผลกระทบแนวคันดินทางรถไฟมีผลต่อการระบายน้ำของพื้นที่อีกทางการใช้โครงสร้างสะพานบกยังช่วยเพิ่มการหยุดยุ่นของระบบการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำในอนาคตรวมทั้งเพิ่มความมั่นคงของโครงการทางรถไฟและช่วยให้การเดินรถมีความต่อเนื่องมากขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทางประมาณ 29.22 กิโลเมตรต้องแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกจะดำเนินพิจารณาในระยะต่อไปทางนี้การดำเนินโครงการตามขั้นที่คณะรัฐมนตรีไม่มติอนุมัติในครั้งนี้จะมุ่งพัฒนาโครงข่ายลักให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ชุมพรผ่านสุราษฎร์ธานีและชุมทางหาดย่อยไปจนถึงปะดังเบซาเพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายระยะทางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงการรถไฟทางคูสายใต้ระยะที่2ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศไทยและช่วยโครงข่ายรถไฟทางคูสามทางใต้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มศักยภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆในภาคใต้พร้อมต่อยอดการเชื่อมโยงระบบรางผ่านปะดังเมซาสู่ประเทศมาเลเซียเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการค้าและการขนส่งระยะทางประเทศไทยในอนาคตในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการณสถานที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ของกรมทางหลวงชนบทภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวโครงการและคาดว่าจะก่อสร้างและเสร็จในปี2572โดยสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเชื่อมอำเภอกระแสสิ้นจังหวัดสงขลากับอำเภอเข้าเฉยเซินจังหวัดพัทลุงช่วยลดระยะการเดินทางอมได้ประมาณ80กิโลเมตรและลดเวลาการเดินทางจากเกือบ2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นขณะนี้สะพานเชียงเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทาง 2.24 กิโลเมตรจะช่วยลดพึ่งพาเพขนานยนต์ซึ่งบางช่วงต้องรอ2ถึง3ชั่วโมงเลื่อระยะเวลาข้ามประมาณ2นาทีทำให้การเดินทางและขนส่งสินค้ามีความแน่นอนมากขึ้นรวมถึงช่วยให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินการอพยพประชาชนมาเกิดภัยพิบัติทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งทางสองโครงการให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นที่หนาไส้ของหลวงมาอิราวดีมีมาตรการติดตาม การเคลื่อนไหวของโลมาควบคุมตะกอนและคุณภาพน้ำตลอดจนพ้นกระทบต่อทรัพยากรประมงและวิถีชุมชนเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดินหน้าขวบผูไปกับการอนุรักษ์ย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้นะครับรายการอปมช.คุยข้าวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: พอดเคครับบุหรี่ไฟฟ้าแบบแอดวานซ์อันตรายกว่าที่คิดมีสารเสพติดที่ปนมากับน้ำยาครับข้อมูลนี้จากสำนักงานปปส.ครับระบุว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาตรวจพบเป็นครั้งแรกนะครับในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอดเนี่ยขนาดกลางมีการลักลอบผสมเม็ดเอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์แล้วก็เอทโทมิเดตนะครับหรือที่เรียกกันในกลุ่มเสี่ยงว่าพอดเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ครับสารต่างๆนี้นะครับพอสูดเข้าไปก็จะเกิดผลกระทบกับร่างกายนะครับอย่างเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์เนี่ยก็มีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาทและก็เร่งการทำงานของหัวใจส่วนเอทโทมิเดตครับหรือว่ายาสลบมีฤทธิ์ในการกดการหายใจและการทำงานของสมองครับเมื่อสาร2ชนิดที่มีฤทธิ์หักล้างและรบกวนระบบทำงานพร้อมกันครับอาจจะทำให้เกิดภาวะหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าน้ำยาพอที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีอะไรแฝงอยู่บ้างนะครับอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงทดลองสารเคมีที่ไม่รู้จักเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบเบาะแสในการลักลอบการจำหน่ายหรือมีข้อมูลเรื่องของยาเสพติดเนี่ยแจ้งได้นะครับที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดโทรฟรี24ชั่วโมงครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับโควิด19กลับมาระบาดอีกรอบจริงไหมคนป่วยเยอะใกล้ชิดบ่อยต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลนี้จากกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่20สิงหาคม69ครับระบุว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด19อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วประชาชนก็ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลครับโดยเฉพาะเมื่อมีอาการที่ทางเดินหายใจครับเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียครับซึ่งหากมีอาการป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อนะครับควรรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นครับด้วยการพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแยกตัวออกจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดครับไม่ควรฝืนไปเรียนหรือว่าไปทำงานขณะที่ป่วยอยู่หากจำเป็นต้องออกไปจากที่พักควรสวมหน้ากากอนามัยครับล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนแออัดหรือพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกครับรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการพบปะหรือว่าใกล้ชิดกับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำครับทั้งนี้การพักรักษาตัวนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวแล้วนะครับยังช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นด้วยครับแม้ว่าโรคโควิด19ในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถรักษาได้นะครับแต่ยังมีโอกาสในการเกิดอาการที่รุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับอย่างผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ครับเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยควรสังเกตอาการตัวเองให้ดีครับหากมีอาการป่วยควรแยกตัวจากผู้อื่นตรวจคัดกรองเบื้องต้นในทันทีเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของหมอครับเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนนั่นเองครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีขอบอกครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักโดยนำอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
8: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศระงับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาใกล้กับกรุงจาการ์ตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอานักการากตัวกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 น.ของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากพบเท่าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟอานักการากตัวซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินในจำนวนนี้บางส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟอนักราคาตัวในจังหวัดลำปุงทางใต้สุดของเกาะสุมาตราเริ่มปะทุตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรและมีกลุ่มควันสูงถึง 15,000 เมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะชวาขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่พบเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมที่เก็บน้ำให้มิดชิดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
11: คนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
13: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่นายเดือน
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญ
1: ค่ะแขกรับเชิญวันนี้รายการเราชุ่มชื่นชุ่มชื่นแขกรับเชิญ
0: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราเข้ามาพบกันอีกแล้วในรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ช่วง Business Legal Talk ณสถานีแห่งนี้ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะ
1: วันดี
0: ที่เรามีแขกรับเชิญเป็นสาวสวยน่ารัก
1: ใช่ครับใช่
0: พี่เดนจะเรียกว่าลิกพิกขี้หนู
1: จะเป็นเพชรประดับวงการนะ
0: ใช่ใช
1: ่ในกว่าจะเชิญมาได้นะครับเพราะว่าคิวยาว
0: คิวยาว
1: ใช่ในสุดเราก็ได้ตัวมาจนได้
0: ใช่ค่ะ คือมาแบบดีนะที่ไม่หอบฟ้าหอบฝนมาด้วย
1: เออใช่ครับปกติขอเป็นเงินเดือนทองมาแล้วกันวันนี้เรื่องธุรกิจคือเรื่องเงินเดือนทองทองหอบฟ้า
0: ใช่เหนื่อยไหมหายเหนื่อยยังคะ
2: ได้ค่ะแต่หน้าที่ก็สดชื่นเลย
0: ว้าวปากหวานด้วยแขกรับเชิญเราให้น้องพี่เดนจะเรียกเล่นว่าน้องแอตตี้นะคะให้น้องแอตตี้แนะนำตัวต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึง
1: ค่ะ
2: ค่ะดิฉันนะคะชื่ออัธยาสุริยะวงศ์แห่ค่ะเป็นMD จากบริษัท Greenwise Real Estate นะคะค่ะก็วันนี้ก็มีความยินดีมากๆที่ได้มาพบกับพี่ๆทั้งสองรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: แล้วก็จริงๆแล้วตั้งใจรอเวลานี้มาหลายเดือนแล้ว
0: กว่าจะเคลียร์คิวได
2: ้แต่ช่วงนี้ประเด็นกำลังร้อนไงใช่เรื่องกำลังฮอตแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วค่ะต้องมา
0: ละต้องมาเจอละต้องมาเจอละพี่ๆสองคนรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือพี่จะบอกว่าบางทีเราเป็นนักกฎหมายเนาะแล้วเราใช้คำพูดแบบภาษากฎหมายเราไม่รู้เหมือนกันว่ากระจกที่เรามองอยู่อ
1: ่
0: ะเขาเป็นอย่างไรด้านหลังกระจกนั้นเขาคิดกันแบบไหนเขาพูดอย่างไรซึ่งวันนี้เราก็มีกระจกบานงามๆมาให้พี่ๆส่อง
1: ใช่
0: นะคะก็วันนี้คำถามพี่เดือนคิดว่าน้องแอตตี้จะมีคำถามที่น้องเมธบอกว่าวันนี้จะไม่อยู่ข้างพี่ใช่ไหม
1: จะช่วยแอตตี้ตอนพี
0: ่ฮะจะรุมพี่กันใช่ไหม
1: จริงๆแล้วในทุกเกือบทุกสัปดาห์ก็จะต้องเป็นกระบอกเสียงของพี่น้องเพราะเราเน้นความเข้าใจของท่านผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะเพราะเราจะคุยกันแบบง่ายๆให้มีความรู้สึกว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายเข้าใจด้วยคนที่ปฏิบัติอยู่เข้าใจด้วยนะคะทีนี้แต่บางครั้งเราคำถามเราเนาะมันจะเป็นอะไรที่บางทีเราถามกันเองแต่คนรับฟังเขาไม่รู้เราถามอะไรโอเคค่ะงั้นจำคำถามตัวเองได้ไหม
2: ได้ค่ะเยอะเลย
0: ใช่แต่แล้ววันนี้พี่ต้องทำใจอย่างมากเลยโดนต้อน2
1: ไม่
0: แม้
1: ส่วนมากจะให้น้องถาม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าว่าอันไหนที่มันแบบมีความสุขเอ๊ะมันต้องถามจะถาม
0: มีอิงพี่นิดนึงเอาใจพี่นิดนึงด้วยเอามาวันนี้พร้อมถูกรุม
2: เดี๋ยวหนูเริ่มง่ายๆก่อนแล้วก
1: ัน
0: ได้ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็ถ้าดูตามข่าวก็จะเห็นว่าประเด็นที่กำลังฮอตตอนนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของโนมินีนะคะแล้วก็เรื่องของคนไทยทำธุรกิจร่วมกับต่างชาติซึ่งหนูคิดว่านะตอนนี้ค่ะคนที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะมีความสงสัยค่ะว่าเราทำกับต่างชาติอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกยังไงใครบอกเราได
0: ้โอเคเอาประเด็นแรกก่อนเนา
2: ะ
0: ว่าโนมินีในความเข้าใจของน้องแอตตี้น้องแอตตี้คิดว่าโนมินีคืออะไร
2: ถ้าถามหนูว่าเข้าใจว่าโนมินีก็คือใช้ชื่อในนามค่ะ
0: ในนาม
2: แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยไปทำธุรกรรมทำต่างๆโดยที่ใช้แค่นาม
0: โอเคคำว่านามแสดงว่าไม่ได้ลงทุนจริงถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: โนมินีคือคนที่ไม่ลงทุนจริงซึ่งโดยปกติเนี่ยคนที่ไม่ลงทุนจริงเนี่ยถ้าเป็นโนมินีให้คนไทยไม่ผิดนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นโนมินีให้ต่างชาติจะมีความผิดจริงๆแล้วคำว่าโนมินีมันหมายถึงว่าการกระทำการแทนถือแทนไปถือแทนอะไรไปถือแทนอะไรคุณไปถือแทนถามว่าคุณไปถือแทนหุ้นหุ้นมันถือว่าเป็นทรัพย์ถ ถือว่าเป็นทรัพย์นะคะพอหุ้นถือว่าเป็นทรัพย์มันจะไปเกี่ยวกับความมั่นคงไปเกี่ยวกับความมั่นคงทีนี้นอมินีเข้าใจง่ายๆเลยก็คือคนไม่ลงทุนจริง
2: คือต้องมีเกี่ยวกับเม็ดเงิน
0: ถูกต้องค่ะ
2: เข้ามาน
0: อมินีคือไม่ลงทุนเอาพอยแรกก่อนนะไม่เบียร์สักบาทนึงแต่เป็นเจ้าของ
1: คือกฎหมายเขามองอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าถ้าคุณจะไม่เป็นนอมินีคือหมายความว่ามันคือการทำธุรกิจอ่ะมันจะต้องเอาทุนมาลงกันแล้วก็หวัง
0: เดี๋ยวพี่เดือนจะอธิบายโครงสร้างแล้วก็เจตนารมณ์กฎหมายอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เอาเข้าใจในเบสของน้องเอตตี้ก่อนว่านอมินีคืออะไรอันนี้คำถามแรกน้องตอบได้แล้วนะน้องเข้าใจแล้วนะว่านอมินีคือคนที่ไม่ได้ลงทุน
2: ค่ะ
0: อันนี้คือนอมินีในหุ้นนะยังไม่ใช่นอมินีในที่ดินนะ
1: คนอื่นไป
0: ค่ะนอมินีเนี่ยนอมินีในหุ้นกับนอมินีในที่ดินหรือนอมินีในเรื่องอื่นแต่อันดับแรกนอมินีคือคนไม่จ่ายเงินไม่ลงทุน
1: ดังนั้นนอมินีไม่ได้มีแค่หุ้นอย่างเดียว
0: ไม่ใช่มีแค่หุ้นอย่างเดียว
1: คือมึงถืออะไรก็แล้วแต่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่ต้องไปดูอีกว่าเรื่องนั้นไปเกี่ยวข้องอะไรโอเคทีนี้เมื่อกี้น้องไอตี้บอกว่าแล้วการทำธุรกิจร่วมกับต่างชาติล่ะแล้วคุณทำอะไรล่ะคุณอยู่ในฐานะไหนล่ะ
2: ค่ะ
0: ไอ้คำว่าเราไปทำธุรกิจร่วมต่างชาติซึ่งเวลาเราทำธุรกิจเราต้องมี business plan เราต้องมี structure ของการทำ business ถูกไหมคะในการทำ business ไม่ใช่อยู่ๆมาเออฉันอีค่ายรวยแค่กว่านี้ ใช่ไหมไปเอาถามมาใบนึงน้ำมันแปรงคลุกๆๆถอดชี้ค่ะมันไม่ใช่ถูกไหมคะ การทำธุรกิจไม่ใช่แบบนี้การทำธุรกิจสมมติว่าน้องบอกว่าวันนี
1: ้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เข้าใจก็ทำธุรกิจนะคือธุรกิจก็คือการเริ่มต้นขายละอะไรเงี้ยขาย
0: การค้า
1: ในความแบบเข้าใจแบบง่ายๆ
0: ใช่การค้าก็คือการลงทุนธุรกิจก็คือการลงทุนแต่มันจะต่างกันตรงที่องค์ประกอบถูกไหมคะเหมือนพี่เดินบอกว่าขายกล้วยแขก
1: ม
0: ันคือการค้าที่เราลงทุนไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมาก
1: ม
0: ันไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ใช่
0: คิดแค่ว่าวันนี้เราไปซื้อกล้วยแขกมากี่หวีเอ้ยเราไปซื้อกล้วยมากี่หวีน้ำตาลเท่าไหร่แล้วก็อะไรนะแป้งกี่ถุงว่าไออุปกรณ์มีอะไรบ้าง
2: คนทอด
1: คนทอด
0: มันไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ขายตรงนั้นแล้วก็เราได้ตังค์เลย
1: ใช่ไ
0: หมคะแต่ถ้าเกิดเราคิดจะทำธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจง่ายๆอสังหาเลยเราอยากทำบ้านเพื่อขายถูกไหมคะเราอยากทำบ้านเพื่อขายหรือธุรกิจท่องเที่ยวอยากจัดทัวร
1: ์
0: นะคะเราอยากจัดทัวร์ทีนี้ถามว่าธุรกิจพวกนี้เราต้องใช้เม็ดเงินเยอะ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมคะเราต้องใช้เม็ดเงินเยอะพอเราใช้เม็ดเงินเยอะเนี่ยเราต้องมีหุ้นส่วนละแต่บางครอบครัวเขาก็ไม่จำเป็นนะที่ต้องไปหาต่างชาติมาเขาอาจจะเป็นหุ้นส่วนในพี่ในน้องก็ได
1: ้
0: หรือสามีภรรยาก็ได้ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกัน
2: ค่ะ
0: นะคะอันเนี้ยซึ่งตรงส่วนเนี้ยคือการร่วมกันทำงานร่วมกันลงทุนทีนี้ถามว่าพอคนสองคนเข้ามาเรามาคุยกันแล้วว่าโอเคเราจะลงทุนอะไร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จะลงทุนทำอสังหาเราอยากพัฒนาที่ดินแปลงเนี้ยที่ดินสมมติเราอยากจัดสรรอย่างเดียวแบ่งที่ดินขายไม่สร้างเงินที่ต้องซื้อที่ดินไปเอามาจากไหนนี่คือการสร้างละสมมติว่าไอเดียพี่เกิดที่ตรงนี้ภูเก็ตก็ไร่นึงก็ตีว่า20ล้าน
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วไหนจะต้องรังวัดนู่นนี่ค่าใช้จ่ายอะไรอีก รวมไปแล้วก็เริ่มต้นอยู่ที่30ล้านต้นทุนอยู่ที่20ล้านเน
1: า
0: ะอ้าวพี่มีแค่10ล้าน
1: อ
0: ะจะทำอย่างไรอันดับแรกเลยสิ่งที่พี่ต้องคิดก็คือเรื่องเงินลงทุนไปเอามาจากไหนนี่คือเหตุนะนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายน
2: ะ
0: ทีนี้ไปเอามาจากไหนเอาภูเก็ตก็ต่างชาติไงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ภูเก็ตก็ต่างชาติไงไปหานักลงทุนคนไทยนี่มันยากที่จะให้เข้าใจจะให้เข้าถึงเก็ตไอเดียเราสตาร์ทมาจากเรามีไอเดียสตาร์ทมาจากเรามีไอเดียพอเรามีไอเดียปุ๊บเราเอาไอเดียเนี้ยไปขายต่างชาติแล้วต่างชาติถามว่าอ่ะฉันขอดูสิว่าเธอมีอะไรบ้างในการตั้งแต่ส่วนมากเวลาต่างชาติดูจะดูว่าบริษัทเนี้ยจัดตั้งเสร็จหรือยังถูกไห
1: ม
0: ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเรา มันจะเป็นอีกหนึ่งขั้นแต่ถ้าเกิดในขั้นแรกเอาต่างชาติมาเลยสมมุติว่าต่างชาติมาลงทุนกับเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีนี้มีเราหนึ่งคนต่างชาติหนึ่งคนแต่คนทั่วไปจะไม่เข้าใจการวางโครงสร้างและไม่เข้าใจกฎหมายที่ถ่องแท้คนที่เริ่มต้นในการสร้างกฎหมายกับความเป็นจริงมันจะล้อกันไปร่วมกันคนที่เริ่มต้นในการสร้างเรียกว่าผู้ก่อการหรือ founder คนที่เริ่มต้นในการสร้างเรียกว่าผู้ก่อการหรือ founder นะคะของบริษัทfounder ของบริษัทเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเขาเรียกอะไรอะ founder ของบริษัทเนี่ยถ้าเราดูในหนังสือบริคุณถ้าเราดูในหนังสือจดบริษัทมันจะเขียนว่าบริคุณสนธิเห็นไหมคะหนังสือบริคุณสนธินั่นคือ founder นั่นคือผู้ก่อการเริ่มมาจากจุดนั้นผู้ก่อการตรงเนี้ยจะเป็นต่างชาติก็ได้นะกฎหมายไม่ห้ามต่างชาติก็เข้ามาได้แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนแต่ส่วนมากจะลัดขั้นตอนแล้วบอกว่าฉันไปจดที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้วจดแล้วเสร็จแล้วสำนักงานทะเบียนบริษัทรับรองมาให้คุณแล้วแต่เขารับรองว่าหนังสือนี้ถูกต้องตามที่คุณแจ้งแต่คุณทำอะไรมาเขาไม่ได้รับรองเขาไม่ได้ไปดูเขาไม่ได้ไปรู
2: ้แล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงอะคะ
0: จะทราบได้ยังไงประมวลกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน
2: ทุกธรรมดาคนธรรมดา
0: ก็ต้องศึกษากฎหมายต้องศึกษากฎหมายถามว่าเวลาเราไปหาทนายความส่วนมากเวลาเราไปหาทนายเราไปหาสำนักงานบัญชีเพื่อจัดตั้งบริษัทเขาจะบอกว่าใบมดเอามาตาตึ้นเดี๋ยวจดให้เซ็ต
1: จดให้เลย
2: จดให
0: ้แต่เขาไม่อธิบายขั้นตอนว่าบริษัทต้องมีโครงสร้างมาแบบไหนอย่างไรถูกไหมคะที่เราไปเจอพี่เดือนถึงบอกว่าแม้แต่ว่าบางคนเนาะที่พี่เดือนเจอบอกว่าเขาไปที่สำนักงานทะเบียนแต่ก็ไม่เอ่ยนะว่าทะเบียนไหนอะไรอย่างไรเขาก็ตอบให้ไม่ได้แต่กฎหมายมันร่างมาจากเจตนาของการทำจริงๆการทำธุรกิจจริงๆว่าธุรกิจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้บ้านเราธุรกิจทำคนเดียวได้นะแต่ภาษีสูงแล้วถามว่าในการจัดการความเสี่ยงมันน้อยลงนี่คือการเลือกที่จะไปจดในรูปแบบบริษัทในการจัดการความเสี่ยงทางด้านเงินลงทุนทางด้าน loss and profit ทีนี้ยังไม่เข้าประเด็นดีดิ
2: คำถามยาวๆ
0: คำถามสั้นมาก
1: แต่ว่าต้องอธิบายยาว
0: แต่ต้องอธิบายยาว ทีนี้ถามว่าถ้าต่างชาติจะเข้ามาอันดับแรกเลยคุณต้องรู้เลย 1. การที่เราจะไปเป็นต่างชาติมาถือหุ้นได้คุณต้องคิดก่อนว่าบริษัทของคุณเริ่มต้นต้องลงทุนเท่าไหร
2: ่
0: นะคะอันดับแรกคุณต้องคิดเลยธุรกิจของคุณหรือบริษัทของคุณเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่สมมุติว่าคุณไปเจรจาซื้อที่ดินมาละเขาอนุญาตให้ผ่อนจ่ายได้แล้วให้คุณเข้าไปครอบครองหรือเข้าไปทำประโยชน์ได้ในที่ดินนี่สมมุตินะสมมุติก่อนนะคุณเจรจากันได้ดีลที่ดีมากคุณก็ไปทำสัญญากันในนามของตัวเองในนามของตัวเองแล้วทีนี้พอเราได้ดีลตรงนั้นก็มาคุยกับต่างชาติว่าโอเคเธอจะถือเท่าไหร่ฉันจะถือเท่าไหร่แต่จำไว้นะว่าบริษัทอสังหาที่มีต่างชาติร่วมหุ้นอยู่ด้วยการจดการถือหุ้นของต่างชาติถ้าจำไม่ผิดไม่เกินร้อยละ35หรือร้อยละ3030หรือ35นี่แหละพี่เดินต้องไปดูอีกทีนึงแต่อยู่ประมาณนี้มันก็จะเหมือนกับการประกอบธุรกิจเรือของต่างชาติต่างชาติก็ถือได้ไม่เกินร้อยละ30
1: ครับ
0: นะคะตรงส่วนเนี้ยทีนี้ถามว่าพอมันเกิดแบบนี้ปุ๊บเขามาเป็นโฟลเดอร์แต่ตรงเนี้ยบอกว่าจุดเริ่มต้นสมมุติว่าพี่เดินค่อนข้างจะคิดเยอะนิดนึงนะค่าที่ดิน20ล้านค่าเงินลงทุนทำนู่นทำนี่อีก10ล้านเป็น30ล้านเราไปตกลงคุยกันว่าเงิน50 50พี่เดินออก15คุณออก15แล้วจะออก15ได้ยังไง
1: ก็ต้องไปหามาจากไหน15คนละ15
0: ทีนี้แล้วต่างชาติจะมาถือหุ้น 50% ได้อย่างไรเงินลงทุนไม่เป็นไรในเรื่องของข้อเท็จจริง แต่ต่างชาติมันถือหุ้น 50% ได้อย่างไรเพราะกฎหมายกำหนดว่าต่างชาติถือได้ไม่เกินร้อยละ50ไม่ใช่49นะ
3: ไม่เกินร้อยละ50
0: ไม่เกินร้อยละ50นะ
2: แสดงว่า50ก็ได้
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้
3: ไม่เกินร้อยละ
0: ไม่เกิน
2: ไม่เกินโอเค
0: ไม่เกินนั่นหมายถึงว่า 49.99
3: เพราะถ้าเกิดได้มันก็ค่า10
0: นี่แหละแต่ว่าถามว่าถ้าคุณทำแบบนั้นก็ทำได้นะแต่คุณก็ต้องไปโต้แย้งหรือว่าอธิบายเจ้าหน้าที่หรืออะไรต่างๆ
3: ตอนจบใช่ไหมครับ
0: คือกฎหมายเขียนไว้แบบนี้แต่ว่าวิธีปฏิบัติก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหน่วยงานข้าราชการเขาจะมีวิธีปฏิบัติของเขาว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดทำไม่ได้แต่เรายังยืนยันว่าจะทำได้ก็ต้องโต้แย้งคำสั่งนะคะโต้แย้งคำสั่ง
2: มีใครทำได้บ้างไหมคะ
0: มีใครกล้าจะมาจ้างพี่เดือนไหมคะพี่เดือนจะทำ
2: มีนัดเลย
0: ถ้าเกิดถามแบบนี้พี่เดือนก็จะถามตอบไปว่ามีใครจะมากล้าจ้างพี่เดือนไหมคะเดี๋ยวทำค่ะ
3: จบ 49.999 เนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตรงส่วนนี้มันเป็นดุลพินิจเมื่อมันเป็นเรื่องของดุลพินิจเราจะไม่ก้าวล่วงแต่ทุกอย่างต้องไปตามขั้นตอนถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งคำสั่งแล้วก็คำสั่งนั้นก็ต้องอุทธรณ์แล้วก็ไฟแนลกันตามกระบวนการของกฎหมายทีนี้ถามว่าพอต่างด้าวเข้ามาถือ50ไม่ได้เป็นเรื่องแล้วแหละงั้นฉันให้เธอถือ51ฉันถือ49
3: มันเป็นที่มาของตัวเลขนี้ตลอด
0: เป็นที่มาตัวเลขนี้ แต่เจ้าของกิจการหุ้นส่วนคนไทยก็ไม่รู้อีกว่าธุรกิจอสังหา
3: ให้ได้แค่31-35
0: ใช่ค่ะประมาณพี่เดนจำได้ไม่แน่ใจนะต้องขออภัยด้วย
2: เป็นครั้งแรกที่ทราบตัวเลขนี้นะ
3: ใช่
0: ค่ะใช่ค่ะทีนี้ถามว่าพอมันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้เลยแต่ว่าต่างชาติลงเม็ดเงินมาแล้วทำอย่างไร
3: ใช่
0: ทำอย่างไรโดยปกติทั่วไปมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราประกอบธุรกิจขึ้นพี่เดนบอกแล้วว่าการวางโครงสร้างที่ดีมันจะเป็นมันคือฐานรากที่ดี
3: ครับใช่ใช่
0: เราต้องการเม็ดเงินจากต่างด้าวจากต่างชาติเนี่ยแหละเขาถือหุ้นได้สมมติว่าแค่ 30% เนาะแล้วอีก 20% พี่เดนจะบอกอย่างไรกับต่างชาติ1 อีก 20% คุณต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะเพราะว่าคุณสามารถยืมได
3: ้
0: ยืมแล้วก็จ่ายเงินตอบแทนเพราะจำไว้เลยว่าการประกอบธุรกิจของนักลงทุนเขาต้องการแค่ผลประโยชน์เขาต้องการแค่ผลกำไรนะคะต้องการแค่ผลกำไรเขารู้อยู่แล้วว่าในการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยง
3: คือร้อยละ30เมื่อกี้พี่ทนายเดือนบอกว่าก็เป็นเงินที่เอามาลงทุนไปแต
0: ่
3: ว่าในส่วนที่เหลือ 20% ร้อยละ20เนี่ยคุณก็ทำให้กู้ไป
0: ถูกต้องคุณต้องอธิบายให้เข้าใจแต่ไม่จำเป็นว่าต้องทำให้กู้ไม่จำเป็นต้องเหมือนพี่เดือนนะแต่นี่คือสมมุติไว้ก่อนว่าเป็นการวางแผนแบบนี้ทีนี้ถามว่าผิดไหมการกู้ยืมเงินมันเป็นเรื่องของทางแพ่งเว้นแต่ว่าไปบีบคอเขามาไปหลอกลวงช่อฉนใช้กลยุทธ์หลอกล่อเขามาอย่างเงี้ยผิดนะคะอย่างนั้นผิดถ้าเกิดหลอกล่อเขา
3: จงใจให้ยืมก็ไม่
0: จงใจให้ยืมไม่เป็นไรกำหนดดอกเบี้ยกำหนดดอกเบี้ยนะคะทีนี้อันเนี้ยคือลงทุนจริงแต่ในกรณีที่ไม่ลงทุนจริงพูดไปพูดมาก็ต้องดูเวลาด้วยฉันตลอดน้องบอกว่ายาวเลยพี่
3: อยู่ประมาณข้อหนึ่งเลยข้อสอง
0: ไม่ข้อแรกยังไม่ไปไหนที
2: ไปค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าถ้ากรณีไม่ลงทุนจริง
3: ค่ะ
0: อันนี้ยิ่งหนักคำถามน้องเอตี้ย้อนกลับไปอันแรกเลยนอมินีค่ะนอมินีย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปเลยเต็มๆเลยค่ะ
3: ดังนั้นผมขอถามใช้ความเข้าใจก็คือหมายความว่าการลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีการหลักฐานมันต้องแน่นเลยว่าแบบมีเงินลงจริง
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมันต้องมีหลักฐานมีทุกอย่างบันทึกฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยนี่เพียงแค่ว่าตรงส่วนเนี้ยคือมันจะมีวิธีการขั้นตอนควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติมีหลักปฏิบัติควบคู่ไปกับหลักการนะคะมันต้องควบคู่ไปเสม
3: อ
0: มันไม่ได้เป็นเส้นขนานนะคะมันไปถึงมันจะมีจุดจบของมัน
3: ครับผม
0: นะคะซึ่งตรงส่วนเนี้ยบอกว่าถ้าเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างนี้แล้วเนาะ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนไทย
3: ครับ
0: ต่างชาติมาลงทุนแล้วไปขอยืมชื่
3: อ
0: สมมุติว่าเป็นแม่บ้านเนาะ
3: ไอ้ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้น กวาดกวาดอยู่ดีๆก็เป็นเจ้าของบริษัทหลายร้อยล้านอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: แต่ว่าเป็นแม่บ้านเนาะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมันก็ง่ายแล้วส่วนมากแม่บ้านเขาจะมีความจงรักภักดีต่อเจ้านาย
3: ก็เกรงใจด้วย
0: เกรงใจอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็แค่ชื่อเดี๋ยวฉันให้เธอไปกินขนมสักหมื่นสองหมื่นนะบางคนก็มีน้ำใจนิดนึง
3: แต่บางคนไม่ได้ให้เลยนะครับ
0: บางคนก็ไม่ให้ก็ถือว่าฉันให้เงินเดือนเธอแล้วไงเธอก็ต้องทำให้ฉันทั้งหมดสิเออถ้าเกิดต่อไปในเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวได้ในวงให้ทำแล้วทีนี้ตรงส่วนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าแม่บ้านเข้ามาแม่บ้านมีความผิดนะมีความผิดนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่แม่บ้านจริงๆเดี๋ยวเขาสมาคมแม่บ้านมันไซโคพี่ทัวลงอีกชั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องราว
2: จริงๆแม่บ้านก็มีหลายแคค
0: ตัสใช่ค่ะใช่จริงๆคำถามน้องเอตตี้เยอะมากพี่คิดว่าชั่วโมงเดียวไม่พอหรอกนี่แค่คำถามเดียวนะ
3: คำถามน้องน่าจะต้องได้ประมาณสักสามอะ
0: สามครั้ง
3: สามชั่วโมง
0: อันนี้สามชั่วโมง
3: อันนี้น่าจะนะเชิญต่อ
0: เชิญต่อใช่ค่ะเพราะส่วนมากแขกรับเชิญเราก็จะต่อเนื่องก็ตรงส่วนนี้พี่เดนเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าแม่บ้านมาก็จะเต็มๆทีนี้โทษของโนมินีน้องเมธ
3: ครับ
0: โนมินีมีโทษอย่างไรลูก
3: จำคุกนะ
0: จำคุกค่ะมีโทษจำคุกหรือเปล่า
2: จำคุก
3: ไม่เกิน3ปีใช่ครับแล้วก็ปรับตั้งแต่
0: 1แสนบาทถึง1ล้านบาท
3: 1ล้านบาท
0: อันนี้เป็น
3: โทษหรือนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ตรงส่วนนี้ไม่ใช่จำคุกแล้วหลุดนะจ่ายเบี้ยเพิ่ม
3: จ่ายเบี้ยใช่
0: ต่างด้าวถ้าเกิดว่าหลายคนก็ไปเปิด ChatGPT ใช่ไหมคะเขาบอกว่าต่างด้าวอาจจะผิดในฐานะผู้สนับสนุนซึ่งตรงส่วนนี้ต้องดูที่พฤติกรร
3: ม
0: นะคะต้องดูที่พฤติการว่าจะผิดในฐานะผู้สนับสนุนหรือไม่ผิดมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติการในการนั้นมันเป็นเรื่องของภาระ
3: พฤติการคือความเป็นมาการกระทำ
0: การกระทำขึ้นอยู่กับพฤติการตรงส่วนนั้นทีนี้ถามว่าอ่ะเมื่อกี้ต่างด้าวนี้เข้ามาละน้องไอตี้สงสัยใช่ไหมว่าแล้วพี่แล้วมันทำยังไงให้ถูกล่
2: ะ
0: ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าพอเข้ามาแค่ผู้ก่อการเนี่ยหนูว่าก็เริ่มผิดแล้วนะ
2: ใช่
0: เริ่มผิดแล้วนะ เข้ามาเป็นผู้ก่อการก็ผู้ก่อการเนี่ยผู้ก่อการเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีหน้าที่ในการที่แบบว่าอ่ะคุณต้องเขาเรียกอะไรนะคิดคอนเซ็ปต์เรื่องธุรกิจนี้ขึ้นมาแล้วก็ผู้ก่อการสมมุติว่าคิดคนเดียวหรือ2คนถ้าคิดคนเดียวต้องไปชักชวนมาอีก1คน
2: ค
0: ่ะต้องหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์คนนี้ไม่ได้ไปหาคนนู้นคนนู้นไม่ได้ไปหาคนนี้ก
3: ็ตอนนี้กำหนดไว้ว่าต้องเป็น3
0: 2คน
3: 2คนเอามาก่อน3
0: 2คน
2: ก็ร่วมกันก่อการใช่มั้ย
0: ร่วมกันก่อการ
3: ร่วมกันก่อการรู้สึกทุกพี่ก่อการ
0: ก่อการได้มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรก
3: มันได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆตลอดเลยนะ
0: คือผู้ก่อการมีหน้าที่ในการที่จะวางโครงสร้างทางด้านธุรกิจนะคะก็คือเรื่องของการประกอบกิจการ
3: คร
0: ับ นะคะเรื่องของการประกอบกิจการ1ตั้งชื่อบริษัทนะคะทุนที่จะเอามาใช้ในเริ่มต้น
3: คร
0: ับ สมมุติว่าโปรเจกต์ของเราประมาณ30ล้านคุณก็ไม่จำเป็นต้องจดถึง30ล้านแต่คุณต้องหาทุนมาจากไหนให้ถึง30ล้านในการประกอบธุรกิจมันอยู่คนละส่วนกันแล้วนะอยู่คนละด้านกันแล้วก็วัตถุประสงค์บริษัทนะคะตรงส่วนนี้ผู้ก่อการต้องจัดการให้เรียบร้อยที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนผู้ก่อการต้องจัดการทั้งหมดเมื่อก่อการเสร็จจริงๆการก่อการอ่ะพอเราก่อการปุ๊บใช่ไหมคะผู้ก่อการอ่ะถือหุ้นแค่หุ้นเดียวแต่ตอนจดบริษัทอ่ะอย่างน้อย 25% นั่นหมายถึงว่าเราสามารถจดบริคนล่วงหน้าได้แต่จดบริคนก่อนที่จะไปจดบริษัทได้ไม่จำเป็นต้องจดพร้อมกัน
3: ครับผมแต่ว่าเอาจริงๆผมก็เพิ่งจดนะบริษัทเนี่ยเอาจริงๆเอาเรื่องตัวเองเลยคือขั้นตอนพวกนี้ครับพี่ทนายเดือนส่วนมากแล้วอะคนที่ไปให้เขาจดเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
0: เขาไม่รู้เรื่องค่ะ
3: เขามาจัดการให้เราหมดพ่อบอกว่าเออฉันรับจ้างเธอจดเธอจะไปทำยังไงก็ได้แต่ในที่สุดเราบอกว่าเออฉันจดแล้ว
0: ถึงต้องมาแบบแป๊ดแป๊ดแป๊ดอยู่ทุกวันนี้เนี่ย
2: จริงๆก็อยากจะทำให้ถูกนะคะแต่ว่า
0: ก่อนที่จะทำให้ถูกต้องเข้าใจก่อนผู้ประกอบการต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายกับความเป็นจริงที่คุณจะทำมันล้อไปกัน
3: ครับ
0: ทุกครั้งที่มาพี่จะถามเสมออ้าวแล้วทุนจดคุณเท่าไหร่ทุนจดคุณเท่าไหร่
3: แล้วเมื่อกี้พี่ทนายเดินพูดถึง 125% อันนี้หมายถึงเรื่องของ
0: ถือหุ้นค
3: ่ะเอาหุ้นใช่ไหม
0: ในขนาดจดร้อยสัก
3: ใช่ไหม
0: ถ้าเกิดยังไม่พร้อมคุณก็ชำระก่อนแค่125
3: ก่อน
0: ค่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมจะชำระเต็มแต่คุณต้องชำระเต็มนะไม่ใช่ไม่ชำระเต็ม
3: ครับ
0: ค่ะ
3: หมายความว่าถ้าเราชำระ125หลังจากนั้นเราก็ทยอยชำระจนครบ
0: แล้วมันจะมีขั้นตอนของกฎหมายที่บอกว่าต้องประกาศขายหุ้นพอเราก่อการเสร็จใช่ไหมคะเราถือหุ้นไว้หนึ่งหุ้นแล้วทีนี้เราก็ต้องมาทำการขายหุ้นแต่กฎหมายบริษัทจำกัดห้ามขายต่อไอห้ามประกาศขายต่อสาธารณะไม่ใช่มหาชนมหาชนเท่านั้นที่ประ

0: ั้นจะอยู่ในส่วนของการจดทะเบียนบริษัทละเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องก่อการ
1: ครับผม
0: ก่อการเสร็จปุ๊บเข้ามาเรื่องจดบริษัทเรื่องจดบริษัทเอาจัดการกันที่เรื่องของหุ้นก่อนจัดการหุ้นก่อนว่าใครเป็นคนถือหุ้นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าขายหุ้นไม่ถึง25%ของผู้ถือหุ้นก็ยังจดไม่ได้นะต้องเกิน25%แล้วถึงจะจดได้คือตั้งแต่ไม่ใช่เกินตั้งแต่25%ขึ้นไปถึงจะจดได้นะคะแล้วก็ต้องเขียนไว้ว่าชำระเท่าไหร่อะไรยังไงถูกต้องค่ะมันจะมีไว้แบบฟอร์มของกรมพัฒน์
1: แต่ส่วนมากผมเห็นว่าชำระเต็มมูลค่าแล้ว
2: แล้วก็ไม่มีหลักฐานกัน
0: ใครทำ
2: ก็จะส่วนมากเลยนะ
1: นี่แหละที่ผมงง
0: ใครเป็นคนทำคะคนนั้นรับผิดชอบ
1: ก็เอาชำระได้มูลค่าแล้วเอาเงินอยู่ไหนไม่ได้จ่าย
0: คือทุกครั้งอ่ะบอกแล้วว่าเมื่อเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นคนทำงานเราต้องร่วมกันกับผู้รับจ้างของเราผู้รับจ้างตามกฎหมายก็แค่รับจ้างนะไม่ต้องรับผิด
2: คำนี้นี่
0: เขาแค่รับจ้าง
1: เจ็บจี๊ด
2: เจ็บจี๊ดจริงๆ
0: เจ็บแล้วใช่ไหม
2: เจ็บ
1: ตัวกันเลยนะตอนเราไปถามหาบางอย่างเขาบอกว่าเราไม่ได้รวม
2: ใช่
1: ไม่ได้ทำให
0: ้จริงๆแล้วอ่ะพี่เด่นก็อยากจะบอกผู้มีวิชาชีพด้วยกันเนาะให้ศึกษาให้ถ่องแท้ตั้งแต่เจตนารมณ์ขั้นตอนพี่เด่นจะพูดอยู่เสมอว่ากฎหมายเราอ่ะมีจิตวิญญาณนะ
1: ครับ
0: ใช่ซึ่งไม่ใช่แค่เรียนให้จบปตรีไม่ใช่แค่สอบให้ได้ตั๋วทนายช่วยศึกษาต่อลงไปอีกนิดนึงว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมันอยู่ที่ไหนแล้วเจตนารมณ์อ่ะมันมาจากหลักการอะไร
1: คร
0: ับ นะฮะก่อนที่มันเป็นเจตนารมณ์ยึดเทอรี่อะไรมาซึ่งตรงส่วนเนี้ยแล้วทีนี้ก็ไปเป่าประกาศสิคะต่างชาติก็จะเชื่อกันไปเลยว่าฉันลงทุนได้เนี่ยบริษัทนั้นจนไม่มีใครมาใช้บริษัทดิฉันใช้บริการบริษัทดิฉันเลยค่ะนั่งแบบว่าเหี่ยวแห้งเลยดิฉันเพราะดิฉันทำไม่ได้
1: หลายอย่างครับหลายอย่างบางทีเรารู้เลยว่าเวลาเราคุยกันอย่างต่างชาติจะถามว่า 51% 49ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ที่มาของสัดส่วนเหล่านี้
0: ถูกต้องอันนี้คือส่วนหนึ่งนะสำหรับผู้ประกอบการที่ยอมรับฟังอย่าโทษแต่ทนายอย่างเดียวนะพี่เด่นก็เคยเจอก็เธอไปทำเองให้หมดสิเรื่องของเธอเอาพอฉันทำมาเสร็จเอ้าฉันไม่รู้ทนายทำเอ้าทนายผิดแล้ว
1: เขาทำให้เราเสร็จแล้วแต่เขาไม่ต้องร่วมเราผิดกับเราแต่เราไม่ได้นะใช่ไหม
0: ใช่คือเหตุการณ์นี้พี่เพียนก็เคยเจอนะแล้วพอพี่เพียนเจอปุ๊บพี่เพียนบอกว่าฉันก็เป็นผู้รับจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดก็ตอนที่ฉันอธิบายเธอไม่ฟังแล้วเธอบอกว่าที่นู่นทำได้เธอก็ต้องทำได้ฉันทำได้ไงแต่เวลาฉันอธิบายเธอไม่ฟังแล้วเชื่อกันดีนักหนาแล้วเวลาเราอธิบายว่าเธอนี่นะสัญญาเนี่ยนะเป็นสัญญาของคอมมอนลอต่างชาติมันติดคอมมอนลอเป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้กันมาบ้านเราเป็นซีวิลนะไม่จำเป็นต้องยกประมวลมาเขียนทั้งเล่ม
1: ใช่เขาจะเข
0: ีย
1: นสั้นๆ
0: เอาแค่เจตนาของเราคือเจตนาของเรามีอะไรเงื่อนไขมีอะไรเอาแค่นั้นให้มันชัดเจนแล้วเขียนกันทำไมไปพัวพันข้อนั้นข้อนู้นมันปวดหัว
1: พูดถึงเรื่องนี้ครับที่นายเดือนคือผมอะเป็นนักแปลใช่ไหมครับเวลาที่ผมแปลสัญญาที่ทำด้วยคอมมอนลอว์เนี่ยผมจะแปลแบบ 3-40 หน้าในแต่ละที
0: ใช่ค่ะ
1: พอแปลกันเพลินเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าพอเราต้องทำทนายความที่เขาทำตามระบบเราเนี่ยมันเขียนสั้นมาก
0: เขียนสั้นกระชับ
1: เอ๊ะทำไมทนายเขาเขียนสั้นจังเขาไม่เก่งหรอเขาไม่เขียนสั้น แต่เปล่าผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ๋อจริงๆถ้าเขาจะเขียนอ่ะเขาต้องเขียนยกเลิกบางอย่างที่เรามีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์ใช่แล้วคุณรู้ไหมไอ้สิ่งที่คุณเขียนอ่ะถ้ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจแบบนั้นอ่ะคุณก็เขียนไร้บอยมันก็จบแล้วมันสอบไปถึงเจตนาที่คุณอ่ะพยายามขัดกฎหมายอีก
1: นั่นน่ะสิครับใช
0: ่แล้วรู้ไหมเขียนไปผลสุดท้ายศาลไม่ได้ดูไม่เอามาพิเคราะห์
1: ฉันอ่าน
0: แล้วเขียนไปเพื
1: ่อผมเคยเจอครั้งครับแปลไปใช่ไหมครับถ้าผมไม่ได้แปลเองนะครับแต่ค่อยผมเซ็นชื่อลงไปแล้วถามบอกว่าท่านให้ความอ่านได้ยังครับอ่านแล้วครับเข้าใจไหม
0: ไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจครับ สารก็ไม่เข้าใจครับเอางั้นยก อันนั้นทำให้ผมแบบจำมากเลยครับว่าถ้าไหนที่เราไม่ได้แปลอย่าเซ็น อันนั้นคือเราเซ็นรับรองว่าเราจะคอมแพลตถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คนที่แปลมาไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเราสารอ่านเพราะอ่านแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง
0: ใช่คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเนาะบางทีพี่เด่นอยู่ในวงการนี้มา20 กว่าปีเนาะแล้วก็เจออะไรมาค่อนข้างเยอะแต่พี่เด่นบอกว่าพี่เด่นขอ

0: ยืนในจุดของพี่เดือนใครจะมองว่าพี่เดือนไม่เก่งก็เรื่องของคุณฉันรู้ว่าฉันอยู่ตรงจุดไหนแล้วฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำคืออะไรในสมัยก่อนพี่เดือนก็ไม่ได้ลูกสวยเนาะ สมัยก่อนตอนที่เราเป็นทนายใหม่ๆเราก็เหมือนน้องๆนั่นแหละแต่พอมันมีตรงส่วนนั้นเข้ามาส่วนนี้เข้ามาพี่ก็พยายามศึกษาก็พยายามเรียนรู้ว่าเอ้ยมันอะไรยังไงก็พยายามคิดนอกกรอบพี่เดือนจะเป็นทนายประเภทคิดนอกกรอบเสมอเพราะว่าหนึ่งเราเป็นทนายเราเป็นนักกฎหมายสิ่งที่เราต้องคำนึงเราอยู่สังคมแล้วเรามาเรียนกฎหมายทำไมถ้าเราไม่เข้าใจสังคมเราเรียนกฎหมายทำไมถ้าเราไม่เข้าใจลูกความเราโดยส่วนมากเอาคุณฟังผมสิฟังฉันสิเขาฉันบอกเป็นแบบเนี้ยอันดับแรกฉันบอกเป็นแบบนี้เขาก็พยายามไปยักหน้านะแต่เขาเข้าใจไหมไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเวลาประชุมลูกค้าเวลาประชุมลูกความเรื่องคดีอะไรต่างๆอย่าแค่เขาพยักหน้าว่าเขาเข้าใจแต่ให้มองเขาด้วยว่าเขาเข้าถึงในสิ่งที่เราพูดไหมถ้าเขาเข้าไม่ถึงเราเฟลต่อให้เราชนะคดีเราก็เฟลนะ
1: ครับสำคัญ
0: แต่ถ้าเขาเข้าถึงเราต่อให้เราแพ้คดีเราก็ชนะเราชนะในตัวของใจลูกความ
1: ครับ
0: ว่าเราเข้าใจเขาแล้วขั้นแรก
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นหลักสำคัญเป็นเซลล
1: ์
0: มาร์เก็ตติ้งหรือเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดใช้หลักการเดียวกันต้องเข้าใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต้องให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเข้าถึงเราสมมุติเราไปเป็นเซลล์แล้วเราอธิบาย1 2 3 4 5 เขาก็พยายามพยักหน้าหมดทุกอย่างรับรู
1: ้
0: ไอ้พยักหน้าคือการรับรู้ไม่ใช่การเข้าถึงในสิ่งที่เราอธิบายถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบางคนน่ะลูกค้าลูกความบางคนเสียงในหัวก็ดังมาก
1: เข้าใจครับ
0: เสียงในหัวก็ดังมาก เราจะมีวิธีการยังไงทำให้เสียงในหัวก็ลดลง แล้วให้เขาฟังเราบ้าง
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันเป็นเรื่องทาเลนต์นะเป็นพรสวรรค์ของแต่ละคนแต่พรสวรรค์จะสู้พรแสวงที่เราศึกษาเรียนรู้ไม่ได้เรื่องพวกนี้เรียนรู้กันได
1: ้
0: เหมือนพี่เดือนบอกว่าเรื่องพวกนี้ดีที่มีการกวาดล้างมันจะได้ไม่ต้องผิดต่อไปถ้าผิดก็จัดการซะในส่วนที่ผิดยอมรับผิดไปต่อให้เป็นพี่เดือนในอดีตหรืออะไรยังไงวันก่อนมีน้องทนายคนหนึ่งพี่ถ้าเกิดเป็นพี่ล่ะพี่ทำไงผิดก็รับผิดค่ะในส่วนที่ผิดแต่พี่แล้วถ้ามาเขามาขอพี่แสนหนึ่งให้ไหม
2: ทำไมเคสคุณคุณ
0: เคสคุณคุณจำเชื่อไหมลูกความพี่ตอบว่าไงให้มันจบจบไปเถอะ
1: ให้มันจบที่รุ่นเรา
0: ไม่
1: คือเขาจบแหมมันจะจบ
0: คือเขาอ่ะจะทำงานต่อให้มันจบจบไปเถอะแล้วก็เคลียร์ปัญหานี้ให้ถูกต้อง
1: ใช
0: ่แต่ถามว่าคนปฏิบัติหน้าที่อ่ะเขาเข้าใจไหม
1: คร
0: ับ ว่าหลายคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจทำผิดแล้วคุณจะแก้ไขยังไงให้เขาปรับปรุงเดินให้ถูกต้องอย่าคิดแค่ทำโทษทำโทษแล้วให้โอกาสเขาด้วย
1: คร
0: ับ ให้เขาเดินให้ถูกด้วยอย่าบอกว่าเราร้อยรอยไม่ได้ช่วยทางภาวะเศรษฐกิจนะคะรอยไม่ได้ช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ตายแล้ววันนี้น้องเอตตี้มาเจอพี่แบบว่าย
2: ินดีมาอีกครั้ง
0: ยินดีมาอีกครั้งน่ารักมาก
2: ยังไม่หมดหน้าเล
0: ยยังไม่หมด
1: ซึ่งมันมีคำถามหนึ่งของน้องนะครับที่น้องบอกว่าจริงๆนะว่าคือถ้าเรามีคือมันมีต่างชาติเข้ามาร่วมกับเราแล้วแหละแล้วนี้เสร็จเนี่ยบริษัทมันก็ถูกต้องตามต่างๆนานาครับแบบนี้เราเคยคุยประเด็นนี้ในเรื่องของพรบการทำงานของต่างดาวใช่ไหมใช
0: ่เดี๋ยวก่อนไปจุดนั้นขอเคลียร์แอตตี้นิดนึง
1: ต้องใช้ก่อนว่าแขกรับเชิญเราเข้าใจเราหรือไม
0: ่ใช่ใช่ก่อนขอเคลียร์นิดนึงแอตตี้เข้าใจไหมว่าบริษัทอะเวลาคุณจะตั้งบริษัทแล้วอะบริษัทคือคนเข้าใจใช่ไหมคะคนต้องไปทำงานแต่บริษัททำงานไม่ได้คนต้องมีสถานะแล้วก็ต้องไปทำงานเมื่อบริษัททำงานไม่ได้ต้องจ้างคน
2: ค่ะ
0: ก็ใช่ยัง
2: เข้าใจ
0: ทีนี้สถานะบริษัทคืออะไร พอเราจดทะเบียนบริษัทอะไรมาเสร็จปั้งสถานะบริษัทคืออะไรสถานะบริษัทคือคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายเอาแล้วใครมีหน้าที่ปฏิบัติผู้ถือหุ้นเป็นใคร
2: นักลงทุนผู้ถือหุ้นคนที่
0: เขาลงทุนเสร็จแล้วเขาซื้อหุ้นเสร็จแล้วก็เป็นใคร
1: เป็นเจ้าของ
0: ก็เป็นเจ้าของแล้วค่ะแล้วกรรมการเป็นใคร
2: ก็แต่งตั้งไหมคะหรือว่าก็เป็นผู้ถือหุ้น
0: สถานะของกรรมการเขาเป็นใคร
1: คนทำงาน
0: เป็นคนมาทำงานกรรมการไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นเจ้าของนะจ้า
2: เข
0: ้
2: าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจ
0: กรรมการอยู่ในสถานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
1: แต่กรรมการอาจเป็นเจ้าของด้วยได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะแสดงว่าเขาใส่หมวกสองใบเขานั่งอยู่สองสถานะต้องแยกออกจากกันกรรมการจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นนะคะทีนี้ถามว่ากรรมการอะเวลาเขาทำงานกรรมการเป็นเพียงแค่ตัวแทนของผู้ถือหุ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นเพียงแค่ตัวแทนนะอยู่ในสถานะผู้รับจ้าง
2: ค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะกรรมการมีสิทธิ์ได้เงินเดือนกรรมการมีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทน
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับการตกลงกันแล้วผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2: ค่ะ
0: แล้วการทำงานแต่ละตัวก่อนที่จะไปตรงจุดนั้นผู้ถือหุ้นกรรมการมีความรู้สึกว่าเอ๊ะในการที่จะไปประกอบกิจการของบริษัทเนี่ยเขาจะใช้อำนาจเป็นแบบไหนอย่างไร
1: อ
0: ันนี้แหละ AOA
1: โอเค Article Association
0: คือข้อบังคับของบริษัทอันนี้แหละ AOA คือข้อบังคับของบริษัทข้อบังคับของบริษัทเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของหุ้นนะคะจนถึงเรื่องของการชำระบัญชีเลยมันจะบอกไว้เป็นหมวดๆเลยหุ้นมีหุ้นประเภทไหนบ้างมีกี่สถานะการจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นเป็นอย่างไรสามารถระบุได้นะคะ
1: อำนาจออกเสียง
0: อำนาจออกเสียงการประชุม
2: กำหนดได้โดยผู้ถือหุ้นถูกไหมคะหรือว่า
0: ผู้ถือหุ้นค่ะ
2: okay.
0: ผู้ถือหุ้นต้องกำหนดกันเองว่าเราจะขายหุ้นกันยังไงเรามีประเภทหุ้นกี่หุ้นต้องไปดูว่าประเภทหุ้นแต่ละหุ้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าอย่างไรมีข้อจำกัดหรือไม
1: ่
0: แล้วเวลาจะขายหุ้นเราจะขายกันอย่างไรจะขายกันอย่างไรบริษัทมีใบหุ้นมีสมุดทะเบียนหุ้นไห
1: ม
0: แล้วเวลาซื้อขายเราจะเอาตรงไหนเป็นจุดจบ
1: อ
0: ันนี้เรื่องหุ้นนะต่อมาเรื่องของการประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมกรรมการการจัดสรรเงินปันผลการปิดงบจนถึงเรื่องของการชำระบัญชีนี่คืองานส่วนบริหารของบริษัทในสถานะความเป็นบริษัทสถานะของความเป็นนิติบุคคล มันจะขับเคลื่อนให้บุคคลเนี่ยเป็นการคุมอำนาจว่ากรรมการผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามนี้นะ
1: คร
0: ับ โอเคไหมแล้วมันจะยิงมาที่การประกอบกิจการว่ากรรมการมีอำนาจแค่ไหนในการประกอบกิจการซึ่งน้องเอติจะเห็นว่าหน้าหนังสือรับรองบริษัทเนี่ย มันจะเขียนว่าอำนาจกรรมการใช่ไหมคะ จะเขียนว่ากรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตาบริษัทก็จะเขียนเกินกว่านั้นก็ได้นะกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตาบริษัทยกเว้นอันนี้ตัวอย่างนะยกเว้นจำหน่ายจ่ายโอนไม่ได้
1: คือเบิกเงินเยอะๆใช
0: ่ไหมใช่ค่ะอันนี้กรณีมีกรรมการสองคนขึ้นไปถ้ากรรมการคนเดียวไม่ต้องก็ได้หรือจะใส่ไว้ก็ได้ว่าต้องมีมติที่ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือกฎหมายไม่ห้ามที่พี่เดือนพูดแต่ต้องเช็คระเบียบปฏิบัติของกรมพัฒน์ด้วยบางครั้งเหมือนพี่เดือนเหมือนกันบางทีมันก็เหนื่อยเนาะในการทำงานบางทีบอกน้องไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้พี่มันไม่ได้มันถ้าไม่ได้ไปทำข้อหารือ แต่การทำข้อหารือน้องรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่หันไปฮะหันไปมองหน้าน้องกลัวน้องจะยกมือว่าพี่เหลือ5นาที
1: กลายแล้วแหละกลายแล้วแหละ
0: ตรงส่วนเนี้ยจะบอกว่า5นาทีเหมือนกันเนี่ย
1: แม่น
0: คือตรงส่วนเนี้ยนี่คือภาคส่วนของกรรมการเนาะแล้วกรรมการเนี่ยจะเป็นคนมาบริหารกิจการเอง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะกรรมการกับบริษัทนี่กรรมการกับบริษัทแล้วนะสามารถทำบันทึกหรือทำสัญญากันได้จะมีเงินตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือเป็นเงินค่าผลงานก็ได
1: ้
0: นะคะเป็นเงินค่าผลงานหรือชิ้นงานก็ได้แล้วแต่การตกลงกัน จากการประกอบกิจการก็ได
1: ้ครับ
0: เงินเดือนอาจจะอยู่ในพาร์ทนี้การประกอบกิจการอาจจะอยู่ในพาร์ทนี้แล้วกรรมการจะบริหารกิจการในทิศทางไหนก็ต้องลงไปในสัญญาว่าจ้างกรรมการ
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องประกอบกิจการแล้วนะระหว่างกรรมการกับบริษัทการประกอบกิจการเนี่ยก็คือมันจะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของบิสเนสละเป็นเรื่องของบิสเนสสตรัคเจอร์ละไฟแนนเชียลถูกไหมคะแมเนจเมนต์แล้วก็ทางด้าน security หรืออะไรต่างๆขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละคนว่าจะเป็นอย่างไรแบบไหนซึ่งตรงส่วนเนี้ยอันเนี้ยจริงๆเรื่องพวกนี้พี่เดือนก็ตอบได้นะในเรื่องของภาคส่วนของการประกอบกิจการแต่ที่คำถามของน้องเอตตี้นี่จะอยู่ในส่วนของความเป็นบริษัทสถานะของบริษัทที่เห็นนะในส่วนนี้ทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าเสียงในหัวมันดัง
1: เสียงในหัว
0: เสียงในหัวมันดังมากดังมาถึงสถานีเลยค่ะเพราะว่าเสียงในหัวเอตตี้นี่เข้ามาแบบว่าบีบใจพี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว
2: ใจเต้นแบบนี้มาหลายสัปดาห์ต้องมาคลายใจ
0: วันนี้ในเรื่องของโครงสร้างเบื้องต้นเอตตี้เข้าใจพอประมาณยังคะ
2: ค่ะ
0: ในเบื้องต้นนะอาทิตย์หน้าถ้าจะมาเป็นแขกรับเชิญพี่ก็ยินดีอีกนะ
2: ถ้าพี่ยังไม่เบื่อ
0: ไม่เบื่อค่ะน้องสามารถต่อได้เลย
2: จริงๆมีคำถามที่น่าสนใจอยู
0: ่เยอะใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วพอมาย
2: ิ่งหลังๆนี่ยิ่งมันใกล้ๆหน้าสุดท้ายแล้วรีบเจอ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายควบคู่อยู่ทั้งหมดเลยที่น้องไล่มาเนี่ยคือกฎหมายพวกนี้พี่เดือนกับพี่เมธตั้งแต่อาทิตย์ก่อนๆเราได้คุยกันไปละเราคิดว่าน่าจะไม่ยากที่จะตอบน้อง
2: อย่าง
0: น
2: ี้ถ้าสมมติว่าหนูแบบเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะจะสามารถหาศึกษากฎหมายพวกนี้ได้ที่ไหนบ้าง
0: ได้ค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลย
2: น้องมันยิ่งใหญ่มาก
0: มันยิ่งใหญ่มากเลยน้องเสร็จไปเลยค่ะ
1: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์บอกว่ากฎหมายบริษัทจำกัด
2: บริษัทจำก
0: ัดแล้วก็โครงสร้างเลยหรือเข้าไปใน DBD เพราะใน DBD เนี่ยจะบอกโครงสร้างไว้ให้เกี่ยวกับเรื่องสถานะของบริษัท
2: ค่ะจริงในเว็บไซต์ก็มีอ่านเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแต่ใน DBD เนี่ยเขาจะบอกแค่ว่าจดทะเบียนอย่างไรแต่เขาไม่ได้บอกว่าขั้นตอนเป็นไปเป็นมาอย่างไรเจตนารมณ์กฎหมายมาอย่างไร
1: จริงๆถ้าสำหรับพี่นะศึกษากับพี่ทนายเดือนเนี่ยจะให้เห็นว่าโครงสร้างที่มาและที่ไปเป็นยังไง คือไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นทนายความแล้วเราต้องเข้าใจดีทุกเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเรียนรู้ไม่ได้ถ้าเราเรียนรู้ได้เราจะได้ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ผู้ที่รับคำปรึกษาชัดเจนเพราะว่ามันเข้าใจตั้งแต่ที่มาว่ามันทำไมเป็นแบบนี้
2: จริงๆแบบนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้รับทราบข้อมูลพวกนี้
0: เปิดคอร์สเลยไหม
2: ดีค่ะดี
1: มีเวลาสอนเหรอ
0: น้องช่างเทคนิคพยักหน้าแล้วพี่
1: โอเคครับใช่ก็คิดว่าสาระวันนี้เนาะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวจะเชิญมาเป็นอีกนะครับสัปดาห์หน้าเราก็คิดว่าน่าจะสร้างความเข้าใจให้กับทางน้องไอตีเลยแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัยอะไรใดๆก็สามารถติดต่อได้พี่ทนายเดือนก็ได้นะครับผมก็ได้นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันนะครับแล้วก็ okay. ยังไงก็ตามขอบคุณ
0: ที่
1: ติดตามและฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งท่านผอ.แล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่เจี้ยอู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน DOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
1: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนโซนภาคเหนือ
3: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนส่วนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรตวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรตวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับ1มูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า1ล้าน1แสนตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จึงเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทย พร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
5: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เสนา4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NetSense Commerce ได้ทันทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า1,140,000ล้านบาทร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ 2,570 กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
6: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journey ดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: นายแพทย์ยงผู้ระวันคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้งสองโรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวันราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
7: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525โดยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงทรงชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือนในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนา ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฏฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่าเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
11: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์พาก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
10: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
12: พันปีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับเพราะชาวเขาเขาทำลายป่าไม้แรงต่างสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์เข้ามาปลูกผลไม้ทำทุกส่วนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผ่านิดคาดหน้ารายงาน
0: ช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ลาดเชิงเขากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
3: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
13: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
14: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากะตั้วที่มีการปะทุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักรากะตั้วดังนี้ภูเขาไฟอนักรากะตั้วซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาได้เริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ สำหรับวันนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 9:30 นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสตีฟวิทคอฟและนายจาเรดคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลโดยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 รายศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือน NDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1-0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ2-2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0-0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ไบรตันเสมอลีดส์ยูไนเต็ด1-1และฮัลซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0-0ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีเอลเวิร์สแบกน้องใหม่ลีกสูงสุดฤดูกาลนี้บุกไปพลิกเอาชนะโบรุสเซียมุนเช่นกลับบัก4-3หลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อน1-3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3โดยในเกมนี้นิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยลงสนามมาในนาทีที่75และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในฤดูกาล1979ถึง1980ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4-0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2-3พาเดอร์บอนแพ้ไฟบวก0-1แวเดอร์เบรเมนชนะไลป์ซิก3-1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0-0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3-1ราศีสไลแพ้การท่าเรือ1-2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1-0การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย Cทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซต25-22 25-19 และ25-14คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชัยชนะมาได้
19: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเลยเก็บได้ครับ
18: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา15 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเช่าถิ่นที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3-2เซตด้านนาดิวเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3-0เซต6-4 6-4 และ6-4และฟันเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3-0เซต6-4 6-2 และ6-4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโนงกริตตินวรวาทนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต ISU จูเนียร์กลางปีแบงคอก2026 ที่ไอวิทอินเตอร์เนชั่นแนลเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU Junior กลางปีหลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้ 81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้ 147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวริศเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคาเนชิเกะจบอันดับ15ฐานภาทุมพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตทิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศ

0: ในสิบพันเช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบรรสิงห์จากสโมสรจินตนาบีโดยสโมสรจินตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15

0: 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไว้เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตาสาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกันอาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกตได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกรอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจักษุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยแม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจำตัวงดสูบบุหรี่ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาท ที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
8: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
7: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
8: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
7: ใช่แล้วจ้าพี
8: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
7: กรมประชาสัมพันธ์
9: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
7: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าซวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับดีเจน้ำเปล่ารถสุคนค่ะมาพบปะพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะถ่ายทอดนะคะผ่านทางสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากนี้เรายังมีการถ่ายทอดผ่าน4จังหวัดอันดามันได้แก่สวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาและรับสัญญาณโดยท้ายเหมืองเรดิโอกับรีเล็กเรดิโออำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในพื้นที่สามารถรับฟังนะคะผ่านทางสถานีที่เราได้บอกไปในเบื้องต้นได้เลยค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดิมนอกจากนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่รับฟังอยู่แล้วอยากจะโทรมาขอเพลงค่ะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้ที่076-421-055ค่ะ076-421-055ค่ะโดยวันนี้ควบคุมเทคนิคการออกอากาศโดยคุณมงคลโชคเกื้อหรือว่าพี่มงของเราค่ะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะถ้าหากว่าอยากฟังเพลงไหนค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเรายังคงนำในส่วนของสภาพอากาศค่ะที่ต้องบอกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนนะคะเดี๋ยวชื้นสลับโดยเฉพาะในโซนภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเราค่ะก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากค่ะก็ให้เตรียมความพร้อมในการอพยพแล้วก็รอติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรวมไปถึงชาวเรือนะคะก็ให้ดูประกาศกันด้วยเพราะว่าในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยอาจทำให้เกิดคลื่นสูงด้วยนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อการเดินเรือได้ค่ะเรามาติดตามในส่วนของการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันดีกว่าค่ะในวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประชาชนท่านใดนะคะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่เรากล่าวมานั้นก็ขอให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะคะและในวันนี้ค่ะเรายังคงมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของรัฐบาลนะคะโดยวันนี้นะคะท่านปกรณ์ค่ะได้ชี้ถึงเวลาพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการดัน Open Government ลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายและปรับปรุงกฎหมายค่ะเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำด้านบุคลากรสูงถึง173ค่ะซึ่งมีภารกิจสำคัญหลายด้านที่จำเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศนะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบกรณีการจัดสรรอัตราค่าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราค่าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีค่ะโดยให้อกพ.กระทรวงดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราค่าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการและประเภททั่วไปในระดับปฏิบัติงานและชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไป 2. ยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2571ถึง2575 3. ยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการและให้ทุกส่วนราชการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดรับกับอัตรากำลังโดยให้สำนักงานกพ.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยความคืบหน้าขณะนี้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าค่ะโดยท่านปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วค่ะก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยจะดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญค่ะซึ่งได้แก่การปรับกำลังคนการปรับกระบวนงานและปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและเน้นย้ำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดจำเป็นและงานใดสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้และเป็นภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Government ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนต้องสามารถติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำซึ่งมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญในวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการไทยค่ะซึ่งจะมีการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสทั้งการชะลอแล้วก็การขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เนี่ยนะคะรวมไปถึงมีการยุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการในตำแหน่งสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นและมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดค่ะซึ่งก็จะมีการเร่งประสิทธิภาพระบบราชการใน3ด้านสำคัญที่เราได้บอกไปนะคะทั้งปรับกำลังคนปรับกระบวนงานแล้วก็ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะได้ลดภาระรายจ่ายประจำของประเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะที่ต้องการติดต่อราชการนะคะสามารถติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นค่ะผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือว่าผ่านทาง One Stop Serviceที่หน่วยงานราชการนั้นนะคะได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะก็รอติดตามกันนะคะเผื่อว่าใครที่วางแผนในการ เรียนในการศึกษาแล้วก็วางแผนในการสอบเข้ารับราชการนะคะว่าในหน่วยงานไหนหรือว่าสายงานไหนที่จะมีการปรับลดตรงนี้หรือว่ามีการปรับเพิ่มบ้างนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะพร้อมกับฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ
1: Welcome to Dr. M Podcast
2: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการดร.แอมพอดแคสต์กับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาคุยกันในชื่อตอนที่ว่าโรคเกาต์ดูแลและป้องกันอย่างไรเนื่องจากมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาเรื่องโรคเกาต์โรคเกาต์เนี่ยเราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆบางคนเป็นบางคนหายบางคนกลับมาเป็นอีกโรคเกาต์ครับมีการบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยยาวนานมากตั้งแต่สมัยฮิปโปเครติสว่ามีโรคนี้เกิดขึ้นและมีหลักฐานทางการแพทย์ที่บันทึกไว้อีกหลายปีในคริสตศตวรรษที่17 18ว่าโรคเกาต์เนี่ยมักจะเจอมากในหมู่คนอ้วนแล้วก็คนที่ดื่มสุรามากๆอันนี้ตามประวัติแสดงว่าโรคเกาต์เนี่ยอยู่กับมนุษย์มานานพอสมควรโรคเกาต์เนี่ยเกิดจากการสะสมของกรดยูริกหรือที่เรียกว่ายูริกแอซิดURICACID เกิดจากการรับประทานครับอาหารเนี่ยเขาจะแบ่งว่าเป็นอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะไหมพิวรีนกลางๆหรือพิวรีนน้อยคำว่าพิวรีนนะครับมีความสำคัญกับเรื่องของโรคเกาต์ PURINES นะครับก็คือสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในอาหารเมื่อร่างกายเรารับประทานเข้าไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะย่อยเจ้าพิวรีนนี้แล้วเกิดเป็นของเสียขึ้นชื่อว่ากรดยูริกแสดงว่าการสะสมของกรดยูริกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นมาจากการรับประทานและสาเหตุอื่นๆอย่างที่หมอจะเล่าให้ฟังในวันนี้เวลาเรามีกรดยูริกในตามข้อต่างๆในร่างกายเยอะก็จะเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดที่เจอบ่อยๆก็คือที่ข้อเท้าแล้วก็นิ้วหัวแม่เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าเมตาทาโซฟาลิงเจียลจอยเวลาเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนครับภาษาแพทย์เขาเรียกอาร์ไทรติสเพราะฉะนั้นกรดยูริกทำให้เกิดการอักเสบในข้อต่อต่างๆของร่างกายนะครับบางคนเป็นที่มือบางคนเป็นที่สะโพกบางคนเป็นที่ข้อเท้าเมื่อกรดยูริกสูงครับบางคนมีอาการมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอาการก็มีนะครับก็คืออะซิมโตมาติกเกาต์เจ้ากรดยูริกเนี่ยเวลาเราเอาไปขึ้นในกล้องจุลทรรศน์ดูเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนกับคริสตัลนะครับแล้วก็เป็นเข็มเนี่ยแหลมๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเกาะอยู่ตามข้อต่างๆในร่างกายเนี่ยก็จะมีการทิ่มแทงทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกบวมรู้สึกแดงรู้สึกร้อนเพราะกรดยูริกในเลือดเนี่ยเวลาตกตะกอนอิ่มตัวในข้อเขาก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองโดยเฉพาะข้อที่มีอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยก็จะมีการสะสมแล้วก็ตกตะกอนได้ง่ายกว่าข้อปกติเช่นข้อที่อยู่ไกลๆหัวใจก็คือข้อเท้าข้อนิ้วเท้าเป็นต้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าส่วนกลางกรดยูริกเนี่ยนะครับก็จะชักนำให้เกิดการอักเสบครับมีสารคอมพลีเมนต์เช่น C3A C5A ซึ่งก็จะชักนำนะครับให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาจัดการครับมีนิวโทรฟิลมีแมคโครฟาจเข้ามาเก็บกินมาเจอการอักเสบพยายามจะมาสู้กันนะครับก็เกิดสารต่างๆขึ้นมากมายในบริเวณข้อที่มีกรดยูริกเนี่ยตกผลึกอยู่เยอะมีอินเตอร์ลิวคิน6มี TNF alpha เป็นสารที่ทำให้ข้อเนี่ยอักเสบพออักเสบอยู่นานๆก็จะทำลายข้อต่อทำลายเส้นเอ็นแล้วก็กระดูกอ่อนบริเวณนั้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาโรคเกาต์เนี่ยกำเริบเขาเรียกว่า acute gout attack อาการบาดเจ็บก็จะเจ็บเหมือนเข็มทิ่มแทงเนี่ยอาจจะปวดได้3วันถึง10วันเลยนะครับถ้ามีอาการอยู่นานเข้าเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายกินยาแล้วหายกลับมาบ่อยๆเนี่ยเขาเรียกโรคเรื้อรังหรือว่าโครนิกเกาต์พวกนี้เองเนี่ยก็จะมีการตกผลึกมีการอักเสบมีการต่อสู้ระหว่างเม็ดเลือดขาวกับร่างกายเราจนเกิดขึ้นเป็นก้อนใครคิดภาพไม่ออกนะครับให้คิดภาพเหมือนกับตาต้นไม้นะครับจะเป็นกลมๆตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าก้อนโทฟายหรือก้อนโทฟัสนะครับ TOPHI คือก้อนของเกาต์นี่แหละครับที่เป็นมานานหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังก้อนนี้พอไปเกาะอยู่ครับก็จะเสียดสีก่อให้เกิดความเสียหายในข้อต่อของเราเป็นต้นนี่คือลักษณะอาการเริ่มต้นของโรคเกาต์คราวนี้เราไปดูสาเหตุกันบ้าง ันดับหนึ่งเลยครับก็คือเรื่องของอาหารการกินการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรินสูงเมื่อย่อยเสร็จนะครับจะทำให้เกิดกรดยูริกในเลือดมากขึ้นข้อที่สองครับคือการขับกรดยูริกออกจากร่างกายเนี่ยได้ช้าหรือน้อยกว่าปกติเช่นการที่เรารับประทานยาบางอย่างเช่นยาขับปัสสาวะยากลุ่มไซโคสปอรินก็ทำให้ร่างกายเนี้ยขับกรดยูริกเนี่ยออกได้ช้ากว่าปกติข้อที่3ครับอันนี้ทั่วโลกนะครับที่เขาวิจัยเรื่องโรคเกาต์ขึ้นมาเนี่ยว่าผู้ชายจะเป็นมากกว่าผู้หญิงข้อที่4ครับจากการสร้างสารยูริกมากเกินไปจากการทำลายของเซลล์หรือว่าเซลล์ถูกทำลายกรดยูริกก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเช่นโรคมะเร็งหรือว่าคนไข้กลุ่มที่ได้รับคีโมเทอราปีอยู่ก็สามารถที่จะเกิดอาการกรดยูริกสูงในเลือดก็คือก่อให้เกิดโรคเกาต์ได้5จากโรคเครียดหมอเคยพูดไปในหลายตอนว่าเวลาเราเครียดใช่ไหมครับเราก็จะเกิดฮอร์โมนเครียดขึ้นมาเช่นคอร์ติซอลซึ่งกระตุ้นเหนียวนำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นโรคเกาต์เนี่ยเป็นโรคที่มีเข็มทิ่มแทงแอบซ่อนอยู่ในข้ออยู่แล้วถ้าเราไปทำให้เลือดเราเนี่ยอักเสบง่ายขึ้นด้วยเนี่ยก็จะยิ่งกระตุ้นเข้าไปใหญ่เลยพอเราเครียดปุ๊บการอักเสบก็มากขึ้นก็จะปวดบวมแดงร้อนมากกว่าปกติข้อต่อไปครับโรคอ้วนมีการวิจัยไว้เยอะแยะมากมายเลยว่าโรคอ้วนเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญของการกระตุ้นโรคเกาต์เนื่องจากเซลล์ไขมันเนี่ยจะสร้างกรดยูริกนะครับมากกว่าเซลล์กล้ามเนื้อและเมื่อเป็นโรคอ้วนครับน้ำตาลก็จะสูงเวลาน้ำตาลสูงเนี่ยอินซูลินก็จะสูงไปด้วยภาวะอินซูลินรีซิสแตนต์นี่แหละครับเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างกรดยูริกมากขึ้นกว่าเดิมต่อไปข้อที่7นะครับก็คือเรื่องของประวัติทางพันธุกรรมในอดีตเองเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยคุณหมอก็จะถามว่ามีเครือญาติมีพี่น้องเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอเป็นในสายพันธุกรรมแต่ในปัจจุบันครับทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะตรวจรหัสพันธุกรรมเรื่องโรคเกาต์ได้เช่นยีนที่ชื่อว่า SLC2A9 หรือว่ายีนที่ชื่อว่า ABCG2 หรืออีกหนึ่งตัวที่มีการวิจัยไว้เยอะก็คือ FAM35A เป็นต้นนี่คือรหัสพันธุกรรมที่ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจปุ๊บเจอรู้ว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์เยอะเรายิ่งต้องรับประทานอาหารให้ดีแล้วก็ต้องระวังสาเหตุต่างๆที่จะกระตุ้นโรคเกาต์ข้อสุดท้ายครับข้อที่8ของสาเหตุการเกิดโรคเกาต์ก็คือโรคประจำตัวบุคคลที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้นะครับก็จะกระตุ้นนะครับหรือว่าก่อให้เกิดโรคเกาต์ได้ง่ายกว่าปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคต่อมไทรอยโรคเบาหวานโรคมะเร็งเป็นต้นอันนี้ก็คือสาเหตุคร่าวๆนะครับประมาณ 7-8 ข้อที่จะกระตุ้นเวลาเราจะดูแลโรคอะไรก็ตามหมอมักจะเล่าให้ทุกคนฟังเสมอว่าเราต้องทราบถึงต้นเหตุก่อนเราถึงป้องกันโรคได้ที่ต้นเหตุไงครับ

กลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะกับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะในวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาขอเพลงนะคะผ่านทางรายการของเราด้วยนะคะใครที่อยากโทรมาขอเพลงค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่076-421-055นะคะวันนี้ดีเจพี่มงคลหรือว่าพี่มงของเรารอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะในเบรกนี้นะคะเราก็มีข้อมูลนะคะที่น่าสนใจค่ะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวนะคะโรคที่ต้องควรเฝ้าระวังในช่วงนี้นะโดยเฉพาะกับเด็กๆนะคะหลายบ้านเนี่ยมีน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยเยอะมากๆแล้วโรคที่ต้องจับตาเฝ้าระวังค่ะตอนนี้ที่ทางกรมควบคุมโรคได้ออกมาเตือนค่ะคือโรคมือเท้าปากเชื่อว่าหลายบ้านหลายคนผู้ปกครองหลายท่านเคยมีประสบการณ์ค่ะที่น้องๆที่บ้านเนี่ยอาจจะป่วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรมีอาการต่างๆนะคะก็ในช่วงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะหลังพบว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะมีผู้ป่วยในโรคมือเท้าปากแล้วเนี่ยกว่า 50,000 รายค่ะและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กนะคะจึงขอความร่วมมือค่ะทางผู้ปกครองแล้วก็สถานศึกษาให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้กล่าวว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งในช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากเด็กเนี่ยมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันด้วยจึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นค่ะทั้งนี้เนี่ยก็ขอความร่วมมือให้ทางสถานศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะรวมไปถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดค่ะในส่วนของสถานการณ์โรคมือเท้าปากนะคะข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ค่ะกองระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสมแล้วนะคะ 53,362 รายเสียชีวิต1รายค่ะซึ่งอัตราการเสีย

ชีวิตเนี่ยคิดเป็น 0.002 ต่อประชากรแสนคนค่ะโดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกนะคะได้แก่กลุ่มอายุเด็กอายุ0ถึง4ปีค่ะรองลงมาค่ะเป็นกลุ่มอายุ5ถึง9ปีและต่อมาค่ะเป็นในกลุ่มอายุ10ปีถึง14ปีตามลำดับนะคะซึ่งผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเป็นผู้ป่วยที่ต้องรับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะรวมจำนวนทั้งหมด 5,408 รายค่ะโดยสถานการณ์ภาพรวมโรคมือเท้าปากในปี 2,569 เนี่ยก็ยังถือว่ามีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยต่ำกว่าในปีที่ผ่านมานะคะแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้ต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนาะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เด็กๆ นี่ก็ไปโรงเรียนกันตามปกตินะคะดังนั้นก็ผู้ปกครองเองเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังด้วยแล้วก็ทางสถานศึกษาเองค่ะรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็ต้องระวังแล้วก็มีมาตรการการทำความสะอาดให้มีความปลอดภัยนะคะที่บ้านเนี่ยทางผู้ปกครองเองก็สามารถพกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ไว้ให้กับน้องๆด้วยหลังจากกลับจากโรงเรียนก็ให้มีการล้างมือค่ะแล้วก็สอนในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะหลังจากสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับเด็กคนอื่นๆแล้วอาจจะมีการล้างมือนะหรือว่าเล่นกับเพื่อนเสร็จแล้วนะคะก็ให้ล้างมือแล้วก็เพื่อนคนไหนที่มีอาการป่วยมีไข้ไอนะคะมีน้ำมูกหรือว่าเป็นหวัดเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะหรือว่าอาจจะเว้นการเล่นกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีน้องๆเป็นไข้ป่วยหรือมีอาการเนี่ยให้รีบพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ทานยาเนาะแล้วก็จะได้รักษาได้ถ้าหากว่า

ป่วยบ่อยเหมือนกันนะคะก็ต้องไปรับประทานยานะดังนั้นคุณผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราให้ทุกคนไปรับฟังเพลงอันนะคะที่ทางคุณผู้ฟังขอมากันดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ่ยวกินเช็คอินพังงา
1: เรามาเจอกันค่ะกับในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้เราจะมาเชิญชวนทุกคนค่ะมาเที่ยวกินเช็คอินที่เมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสนะคะได้เข้ามารับชมนะในส่วนของย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะวันนี้น้ำขออนุญาตเชิญชวนเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเรามีการจัดกิจกรรมเนี่ยที่เมืองเก่าตะกั่วป่าเยอะมากๆนะคะอย่างก่อนหน้านี้ค่ะเรามีกิจกรรมกั่วป่าโพจีโชเมืองนะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะเป็นการเปิดบ้านค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเมืองแร่นะคะแล้วก็มาดูว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยมีความเป็นมายังไงมีวัฒนธรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งก็กั่วป่าโพเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเนาะที่รวมตัวกันนะคะเพื่อที่อยากจะสร้างสรรค์นะคะในส่วนของกิจกรรมค่ะเปิดบ้านให้คนเนี่ยได้เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Creative Cultural District นะหรือว่า CCD นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานค่ะโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA พร้อมทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นการพูดถึงตะกั่วป่าโอทาวหรือว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยที่ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมารับชมมากๆใครที่มาไม่ทันในงานที่ผ่านมาอย่างกั่วป่าโพจีโชเมืองตอนนี้สามารถเข้ามาเรียนรู้รับชมที่โรงเรียนเต้าหมิงได้ค่ะเพราะว่ากั่วป่าโพค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้าไปค่ะเยี่ยมชมโรงเรียนเต้าหมิงค่ะโดยจะเปิดให้เข้าชมได้ในทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลากิจกรรม180วันค่ะก็คือเริ่มเลยนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่ในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570หรือว่าปีหน้าเลยนะคะซึ่งไปที่โรงเรียนเต้าหมิงค่ะได้เลยทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะคุณสามารถไปเดินเยี่ยมชมไปพักผ่อนไปเสพบรรยากาศค่ะหรือว่าพาเพื่อนๆไปนั่งเมามอยหรือว่าใครค่ะที่เป็นสายชิคสายอาร์ตนะคะพลาดไม่ได้ต้องพกกล้องคู่ใจ1ตัวไปแวะถ่ายรูปค่ะที่โรงเรียนเต้าหมิงนะคะโอกาสมาแล้วเผื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครไม่ทันนะคะตอนนี้คุณก็ยังสามารถไปรับชมได้มารับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะที่มีทั้งร่องรอยของอดีตเรื่องราวปัจจุบันนะคะแล้วก็จะได้มาดูแนวทางทิศทางในอนาคตซิว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะที่โรงเรียนเต้าหมิงนะคะคุณสามารถปักหมุดค่ะใน Google Map ก็ได้นะปักหมุดแล้วก็เปิดมาเลยค่ะตาม Google Map มาได้เลยมารับชมโรงเรียนเต้าหมิงได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเดินเยี่ยมชมเมืองเก่าถ่ายรูปชิคๆคูๆนะคะหรือว่าไปนั่งคาเฟ่ร้านกาแฟไปรับประทานอาหารแนวสไตล์แบบวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะคุณก็ไปที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าได้เช่นเดียวกันค่ะไปรับชมกันได้นะคะก็เชิญทุกคนนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะที่เมืองเก่าตะกั่วป่านะคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาของเราวันนี้นะคะใครว่างก็ปักหมุดมาเจอกันได้ไม่แน่นะเราอาจจะมีโอกาสได้ไปเดินสวนกันหรือว่าพบเจอกันก็ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทาง4จังหวัดอันดามันค่ะที่ร่วมถ่ายทอดการออกอากาศรายการของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตและสวทพังงารวมถึงการรับสัญญาณจากท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รีแลกเรดิโอที่อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็มาติดตามรายการของเราได้เช่นเดิมค่ะทางสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ยังคงมีรายการเยอะแยะมากมายนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม 9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม 9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้ง
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลDAMAC Digital Thailand ย่านพระราม 9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยและคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียน
8: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้หรือว่า Run Hide Fightให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองและเอาชีวิตรอดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอ่อนประวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาการปิดท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกราคาตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาจะขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากภูเขาไฟอนักกราคาตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวสำหรับท่าอากาศยานานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาท่าอากาศยานบูนิอาโตในจังหวัดบันเตนและท่าอากาศยานานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงนายลุกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกและมีผู้โดยสารราว 23,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานด้านการบินของอินโดนีเซียยังคงติดตามการปะทุของภูเขาไฟอนักกราคาตัวอย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินตามสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
13: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
14: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
13: ้
14: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

รักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการส่งธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับซึ่งรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติเรื่องราวดีๆและสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของภาคใต้และฝั่งทะเลอันดามันวันนี้พบกับผมวินโยพิทักษ์ปกรณ์และก็มีสาวสวยนะครับมากับรายการวันนี้นะครับ
1: มากับ
0: เข้ารายการวันนี้นะครับคุณวณิชชนันท์หรือว่ากูเกตครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้มีอะไรเรื่องอะไรครับวันนี
2: ้ครับก็จริงๆพอถ้ามีจังหวะที่ว่าไม่ชนกันกับเรื่องของคิวเองนะคะจะมาร่วมกิจมาร่วมจัดรายการด้วยกับคุณวินโยค่ะ
0: ค
2: ุณวินโยเคยคิดไหมว่าในโซนอันดามันของเราใน6จังหวัดเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาระนองกระบี่ตรังและสตูลนอกจากสถานที่สวยงามตามธรรมชาติแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชายหาดเป็นทะเลยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนาะ
0: ใช
2: ่แต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเอาข้อนี้มาพูดกันเลย
0: ใช่ครับใช่
2: อะไรเอ่ยมีควันพุ่งขึ้นมา
0: ก็เป็นน้ำ
2: มีควันพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำร้อนเลย
0: บ่อน้ำร้อนครับบ่อน้ำร้อน
2: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีใครชอบไปแช่ตัวชอบไปเที่ยวชอบไปเยี่ยมเยียนบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติบ้างไหมคะ
0: ครับ
2: ในโซนอันดามันมีหลายจังหวัด
0: นะคะ
2: ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
0: ใช่เช่น
2: บ่อน้ำร้อนอ่ะนะ
0: ครับผม
2: ใกล้ๆกันพังงาก็มี
0: ระนอง
2: มี
0: กระบี่ก็มีนะครับ
2: ยิ่งตรังนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช
2: ่ครับผมสตูลมีไหมคะสตูลแฟนคลับที่สตูลแจ้งมานิดนึงค่ะว่ามีบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติไม่ใช่เอาน้ำต้มแล้วไปใส่ในบ่อนะคือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองอะค่ะ
0: เขาเรียกว่าอะไรมหัศจรรย์บ่อน้ำร้อน
2: จริงๆก็คือมันจะมีความร้อนที่แตกต่างก
0: ัน
2: โดยเฉพาะที่จังหวัดตรังจะมีตำบลหนึ่งเลยนะ
0: ใช
2: ่ชื่อตำบลบ่อน้ำร้อนเลยค่ะ
0: เป็นชื่อเดียว
2: ดั้งเดิมมากทำไมถึงกล้าพูดกล้ายืนยันเพราะว่าฉันก็คนแถวนั้นละค่ะนะคะคือข้อคุณอยู่ถามว่าบางคนมีความเชื่อว่าการไปแช่ตัวแล้วไปแช่ตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีข้อควรระวังเนาะ
0: ใช่คร
2: ับ การไปเที่ยวหรือว่าบางคนก็แค่น่องเนาะเอาน่องหย่อนลงไปในแย่แช่ลงไปในน้ำ
0: ถึงเข่า
2: ถึงเข่าโอ้บางคนก็ทนร้อนไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะมีเตือนไว้ค่ะว่าบ่อไหนอุณหภูมิเท่าไหร่นะ
0: ค
2: ะแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องอัปเดตเทอร์โมมิเตอร์อะไรที่ใช้วัดนะเทอร์โมมิเตอร์ด้วยว่ามันทำงานปกติไหมด้วยนะคะบางทีถ้านักท่องเที่ยวไปดูแล้วโอ้ยทำไม30เองแย่ลงไป60ขึ้นมาเป็นเรื่องได้กินขาต้มกันอ่ะก็อย่างนี้ค่ะเคยสงสัยไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ใช่ครับ
2: อยากรู้ใช่ไหมคุณโย
0: ก็เรามาเรียงลำดับความเป็นมาของบ่อน้ำร้อนเลยนะครับ
2: อันนี้ก่อนที่จะลงลึกไปที่ว่าจังหวัดไหน มีอะไรยังไง
0: ม
2: าทั่วไปก่อนดีกว่าว่าก็คงสงสัยแล้วเนาะคุณผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรบ่อน้ำร้อน
0: รู
2: ้ว่าน้ำร้อนใต้โลกของเราเนี่ยทำไมบางพื้นที่บนโลกจึงมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากพื้นดินอย่างเงี้ยสงสัยเนาะโอเคแต่สงสัยก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้ที่จะนั่งสมาธิแล้วเห็นเนาะก็ไปศึกษามาไปเรียนมาเป็นไปศึกษาไปค้นคว้ามาค่ะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยทั่วไปเราเจอว่าอากาศมันปกติแต่ไม่บางส่วนของมีบางจุดของพื้นโลกเรามีความร้อน
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโดยทั่วไปก็คือน้ำร้อนเหล่านี้ค่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบน้ำใต้ดินและความร้อนภายในโลก
0: ครับ
2: โอ้ก่อนเรียนเกจจุ่มน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นดินบางส่วนเนี่ยค่ะจะไหลไปตามผิวดินเลยนะคะ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นฤดูฝนแต่บางส่วนก็จะซึมลงไปใต้ดินใต้พื้นดินเลยค่ะคือไหลไปคุณนึกออกไหมคะไหลไปนี่ไหลไปส่วนซึมลงเป็นทำมือประกอบด้วยซึมลงก็คือชี้ลงดินแล้วเนาะเดินทางผ่านชั้นดินค่ะผ่านรอยแตกและช่องว่างของชั้นหินด้วยหินที่ข้างล่างนี่ก็มีแตกนะมีเป็นซอกเป็นซอกเมื่อน้ำเดินทางลงไปในระดับลึกก็จะได้รับความร้อนจากบริเวณใต้ผิวโลกใช่ไหมคะไม่มีใครเดินทางไปถึงจุดที่มันลึกที่สุดของโลกได้เพราะฉะนั้นน้ำเดินได้นะว่าทำไมวันนี้อากาศ ก็จะได้รับความร้อนจากผิวใต้พื้นผิวใต้ดินเนี่ยค่ะ
0: คือ
2: ผิวใต้โลกเนี่ยค่ะจากนั้นน้ำที่ได้รับความร้อนก็จะสามารถไหลเวียนกลับขึ้นมาบนผิวดินได้อีกค่ะคุณวินโยโอ้และเมื่อมันมาปรากฏขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นอะไรคะ
0: ก็เรียกว่าน้ำปุร้อนใช่ไหมครับ
2: น้ำปุร้อนหรือว่าบ่อน้ำร้อน
0: เริ่มบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ
2: มันก็จะมีควันไอขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะที่ฉันถามว่าเมื่อกี้อะไรเอ่ยเป็นไอขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ย
0: เห็นไอน้ำลอยขึ้นมานะคร
2: ับใช่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นมันผุดขึ้นมาจากพื้นดินจริงๆแล้วเราก็กำลังเห็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เกิดขึ้นใต้พื้นโลกค่ะใต้พื้นโลกของเราเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงค่ะ
0: ใช่ครับ
2: คือถ้าตั้งใจจะเดินไปจะดำลงไปใต้ผิวโลกเดินก็ไปมุดลงไปนี่ไงดิฉันจะพูดว่าไงดีเพื่อจะไปดูว่าจุดกำเนิดของมันที่ควันนี้มาจากไหนอย่าได้เชียวนะ
0: ใช่ครับ
2: ไอ้ใช้เครื่องมือไอ้ใช้เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็ใช้ดาวธงดาวเทียมอะไรนะที่ยิงลงไปลึกๆกันนะเราก็แม้คนเกิดรุ่นโน้นก็เรียกไม่ค่อยจะเถอะ
0: ครับ
2: ไม่ค่อยถูกก็เป็นกระบวนการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสามารถสัมผัสผ่านสายน้ำได
0: ้
2: น้ำก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราขาดไม่ได้เนาะและก็นี่คือเหตุผลที่ว่าบ่อน้ำร้อนมีเสน่ห์เพราะมันทำให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติในรูปแบบที่แตกต่างไปจากน้ำตกแต่บ้านคุณกระบี่มีน้ำตกร้อนนะ
0: มีทานน้ำเค็มทานก็เรียกว่าทาน
2: น้ำพุน้ำตกร้อนแล
0: ้
2: วก็น้ำเค็มน้ำพุร้อนเค็ม
0: น้ำพุร้อนเค็ม
2: มันเป็นเขาเรียกเป็นกำไรชีวิตจากธรรมชาติจริงๆเนาะ
0: ครับ
2: นั่นแหละทำไมเราถึงต้องรักธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติให้เราในสิ่งที่บางอย่างเราทำไม่ได้ถ้าเราต้องการน้ำร้อนธรรมชาติแล้วเราไปนั่งต้มอยู่แล้วเทลงในบ่อน้ำแล้วก็นั่งแช่คงไม่ได้แบบนี
0: ้ครับ
2: อันนี้ทุกวันทุกเวลาที่เราไปเราจะมีน้ำอุ่นน้ำร้อนตามความชอบของเราใช้พูดง่ายๆวางบริการไว้24ชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวนะคะก็นี้ก็เลยคือก็แตกต่างทีนี้เมื่อกี้วกกลับมาที่ไหนบ้างที่เรามีอยู่
0: ที่ระนองก่อนไหม
2: ระนองระนองบ่อน้ำพุร้อนอะไรคะระนองก่อนที่ระนองนี่คุณเคยไปใช่ไหม
0: เคยครับ
2: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนระนองมีบ่อพ่อ
0: บ่อแม่
2: บ่อลูกมีไหม
0: มี
2: ทีนี้ณวันที่เราไปนะการละครั้งหนึ่งวันนั้นบ่อลงจากรถปั๊บพายุลงเรียบร้อยวิ่งขึ้นกลับเลยไม่เลยเห็นอยู่แล้วว่าไอ้น้ำกำลังพวยพุ่งทีเดียวเชียวอยากเข้าไปถึงโอ้โหพายุมาจากไหนไม่รู้เป็นบุญของเราจะเข้าไหมแม่อยากไปก็อยากไปซ้ำเหมือนมันมาวูบเดียวเนาะเราก็เลยไม่ได้เที่ยวทีนี้นอกจากที่ระนองแล้วเราก็มีที่พังงาก็มีนะเขาบอกแถวนาไหนแถวไหนนะ
0: แถวนาใต้
2: นาใต้แล้วก็อีกที่นึง
0: ที่กระปง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าความร้อนอ่ะอาจจะลงไปแช่ถึงคอได้เลย
0: ครับ
2: แต่ที่กระบี่มีน้ำพุร้อนเค็มใช่ไหม
0: ที่กลองท่อมครับ
2: เขาเล่าว่านี่เขาน่ารักนะ เขาบอกว่าบางคนเนี่ยมีเรื่องของโรคไม่เชิงจะเป็นโรคผิวหนังแต่มีการอาการคันๆเป็นผุดๆที่ผิวหนังเนี่ยที่ผิวเราเนี่ยค่ะก็ไปอาบและแช่ตัวแต่ถ้าเป็นบ่อที่ใช้รวมกันเยอะๆหรือว่าบ่อน้ำที่ไม่ไหลผ่านอ่ะเราตักอาบได้ไหม
0: ได้
2: ดีกว่าเนาะเพราะว่าบางที่คือเป็นทานน้ำไหลผ่านเนี่ยเราไปแช่แล้วมันก็จะไหลผ่านแต่ถ้าเป็นการที่ว่าก็ตาเขาเรียกไงทำเป็นบ่อส่วนตัวให้อย่างเงี้ยเราลงไปแช่ถ้าแช่กันหลายคนมันก็เนาะตักอาบมันก็ได้แม่เกรงใจทีนี้เมื่อกี้ไปกระบี่แล้วกระบี่มี2ที่ทั้งนั้น
0: ใช่
2: มั้ยน้ำพุร้อนน้ำตกร้อน
0: ก็เรียกว่า
2: น้ำตกร้อน
0: ทานน้ำร้อน
2: ทานน้ำร้อนดิฉันใช้คำผิดทานน้ำร้อนที่กระบี่ก็น่าสนใจนั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ
0: ใกล้ๆกับสระมรกตตรงนั้นแล้วก็อีกแห่งนึงก็คือที่บ่อน้ำพุร้อนเค็ม
2: น้ำพุร้อนเค็มเอาล่ะผ่านกระบี่ครับเมื่อกี้กลับจากภูเก็ตไปพังงาแล้วไประนองแล้ววกกลับไปไปกระบี่ไปกระบี่เสร็จแล้วไปตรังท
0: ี
2: นี้ที่ตรังเนี่ย
0: ที่ตรังอยู่ที่ไหนอ
2: ยู่ที่อำเภอกันตังค
0: ่
2: ะอำเภอกันตังคุณจะเล่าไหมว่าคืออะไรหรือว่าคุณจะให้ดิฉันเล่าให้
0: คุณฟังคุณ
2: เหรอคะอ๋อเหรอแค
0: ่
2: คุณผู้ฟังค่ะดิฉันจะบอกว่าที่ตำบลบ่อน้ำร้อนเนี่ยค่ะมันจะเป็นวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังคำว่าวนอุทยานคือไม่ใช่เล็กๆแล้วเลยนะ
0: ครับ
2: จะมีแล้วในนั้นจะเป็นทั้งป่าไม้แล้วก็ป่าชายเลนด้วยอ่ะม
0: ัน
2: มีเป็นลักษณะเหมือนสองป่าอยู่ที่เดียวกัน
0: เป็นป่าพุ
2: หรือเปล่าโอ้อันนี้ดิฉันก็เนาะดิฉันก็ต้องไปดูว่า ลึกๆ ก็ไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่มาอยู่นี่36ปีแล้วแหละเข้าใจเลยนะทำไมตรังถึงมีแหล่งน้ำร้อนเนี่ยโดยเฉพาะบ่อน้ำร้อนกันตังบ่อน้ำร้อนบ้านควนแขงชาวบ้านชาวช่องติดปากว่าบ้านควนแขงนะคะมีความพิเศษยังไงอ่ะก็คือที่สำคัญเนี่ยเอาเป็นว่ามีนอกจากมีหลายบ่อแล้วมีตั้งบ่อเล็กคือดั้งเดิมเลยค่ะดั้งเดิมก่อนนะยังที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นบ่อดินธรรมชาติเลยคุณ
0: ครับ
2: มีเป็นป่ามีเป็นบ่อดินแล้วก็มีน้ําแต่ละบ่อเนี่ยก็จะมีน้ําอุณหภูมิต่างกันนะคะแต่ตอนหลังเขาเล่าว่าอีก
0: เขา
2: เล่าว่ามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่านนึงเขามีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นอัมพฤกษ์นะคะเป็นอัมพฤกษ์อ่อนๆละเป็นแล้วล่ะทีนี้ก็มาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็อาจจะเซิร์ชมาแล้วมั้งคะว่ามีบ่อน้ำร้อนที่อำเภอกันตัง
0: คร
2: ับ ท่านก็เลยมาแช่ตัวก็ใช้เวลาอยู่หลายวันนะคะไม่ใช่แช่1นาทีแล้วขึ้นกลับแล้วมาลิงโลดนะไม่ใช่ไปแช่ตัวอยู่ที่นั่นพักใหญ่ละค่ะแช่อยู่หลายวันจนอาการดีขึ้นดีขึ้นสามารถที่จะกลับมาใช้ร่างกายตามปกติได้เกือบ 100% ละทีนี้ก็กลับประเทศไปพอกลับประเทศแล้วไปเล่าสู่กันฟังในกลุ่มผู้คนที่มีอาการอาจจะคล้ายกันหรือว่าในแนวที่ว่าชอบเที่ยวธรรมชาติด้วยกันก็มากันใหม่ทีนี้มาเป็นกลุ่มแล้วเนาะมาท่องเที่ยวที่บ่อน้ำร้อนกันตังนี่แหละค่ะบ่อน้ำร้อนบ้านคนแข็งนี่แหละค่ะปรากฏว่าด้วยความที่ชาวบ้านเห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้นนะสถานที่นี้ก็เลยอาจจะมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้บริหารของอำเภอกันตังเนี่ยค่ะเขาก็ไปมีการประชุมกันมั้งแล้วก็ทำเป็นโครงการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านคุณแขงขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆละ
0: ครับ
2: ตอนนี้โหคุณขาสมคำว่าวรรณอุทยานจริงๆไม่ว่าจะเป็นบ่อรวมนะคะที่ว่ามีเหล็กอะไรให้เรายึดเวลาเราลงไปเป็นแช่น้ำเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยนะแล้วก็มีทางลาดด้วยคุณทางลาดนี่ดิฉันมองว่าคนที่เดินไม่ได้อะจะต้องนั่งรถเข็นลงมาอุ้ยอำนวยความสะดวกมากคุณเคยเห็นไหม
0: ก็ทำเหมือน
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาล
2: เป็นทางลาดแต่นี่อันนี้เป็นเหล็กเป
0: ็
2: นสแตนเลสสามารถไปลงนั่งได้นั่งแช่ได้เนาะเขานั่งแช่แต่ว่าบ่อนั้นค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นคนที่ไปเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแลเนาะเป็นผู้ดูแลในการลงไปไม่ว่าจะเป็นเด็กก็มีนะบางคนโหก็กล้าหาญกันใช้มากที่จะลงไปแช่เราได้แก้หย่อนขา1นาทีไม่ถึงอะ10วินาทีเอาขึ้นบ่อตรงบ่อนั้นบ่อใหญ่เป็นบ่อใหญ่แล้วก็อุณหภูมิสูงมาก60ได้ไหมประมาณนะ
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้ก็ไม่ได้ดูตัวเลขที่แน่นอนแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นค่ะส่วนอีกบ่อนึงอุ่นๆลงมาหน่อยก็ประมาณ45องศาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นบ่อที่สะอาดมากค่ะและดิฉันเคยดูในคลิปว่าถ้าตบมือแล้วน้ำจะพุขึ้นมาดิฉันก็ลองตบมือดูนะวันที่ดิฉันไปเที่ยวนานละปรากฏว่าลองตบมือน้ำก็พุขึ้นมาจริงๆด้วยอ่ะประหลาดมากค่ะคุณผู้ฟังคืออยากให้ไปเที่ยวเองถ้าใครมีเวลาพักผ่อนหลายๆวันนะคะลองไปเยือนเมืองกันตัง
0: ครับ
2: ลองไปเที่ยวบ่อน้ำร้อน
0: มีของดีเมืองกันตังด้วย
2: เยอะ
0: แยะมากนะครับ
2: น้องประยูนก็อยู่แถวนั้นก่อนลิบงอำเภอกันตัง
0: แล้วก็หนึ่งเดียวด้วยคืออะไรต้นอะไรนะ
2: คุณผู้ฟังค่ะ
0: ลืมสิ
2: เหมือนที่ฉันไปบ่อน้ำร้อนนะกลับมายางพาราต้นแรก
0: ใช่ครับ
2: ที่ปลูกที่ว่านำเข้ามาโดย
0: ต้นแรกของ
2: จังหวัดตรัง
0: ครับ
2: อยู่ที่อำเภอกันตังด้วยโอ้อวบมากแล้วเช่นคำว่าอวบได้ไหมโตใหญ่สมบูรณ์แบบมากค่ะที่หน้าสำนักงานเกษตรกร
0: เกษตร
2: สหกรณ์การเกษตรเนาะที่อำเภอกันตังลองขี่ดูแล้วกันค่ะบางทีดิฉันบอกแลนด์มาร์คบางทีอาจจะเพี้ยนบอกว่ายางพาราต้นแรกแล้วกันมันก็ขึ้นบุ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็ปักหมุดไปไปสัมผัสดูเนาะบางคนไปแอคชั่นถ่ายรูปกันก็น่ารักดีเมื่อกี้กลับไปที่บ่อน้ำร้อนต่อนะคะที่บ่อน้ำร้อนตอนนี้ค่ะบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังเนี่ยเขาจะมีบ่อส่วนตัวให้ด้วยนะก็เนี่ยก็คือต้องขอบคุณผู้บริหารละที่ว่ามีวิสัยทัศน์เพราะว่าบางคนอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วเขาก็จะต่อท่อมาให้น้ำเนี่ยมาเข้าในห้องอาบส่วนตัว
0: ใ
2: ช้ยากูซี่เลยคุณเอ้ย
0: ครับ
2: ก็นอกจากนี้แล้วไม่ใช่ว่าแค่การไปแช่ตัวแล้วกลับขึ้นมาแล้วกลับบ้านเขารณรงค์เรื่องการเก็บขยะด้วย
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าหลายๆท่านจะนำน้ำไปดื่มเองนำขนมทำอาหารไปรับประทานเอง ที่นั่นจะมีการแยกขยะไว้ให้
0: ครับ
2: ไอ้ทุกท่านเนี่ยที่ไปแล้วนะคะเราในเมื่อเราได้อะไรฟรีๆจากธรรมชาติเราก็ตอบแทนธรรมชาตินิดนึงนะคะเรารักเขาเขารักเราละขยะต่างๆเนี่ยขยะมูลฝอยต่างๆเนี่ยเอาไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะคะ
0: คร
2: ับอีกบ่อนึงที่ว่าไปนั่งแช่แค่คอค่ะเป็นบ่อน้ำอุ่นเป็นน้ำไหลผ่าน
0: ไหลน้ำทานเป็นทาน
2: เป็นลำธาร
0: ไหลผ่านเล็ก
2: ๆน่ารักนะบ่อมีหลายบ่อค่ะมีหลายบ่อให้เลือกหรือเป็นบ่อรวมหรือบ่อส่วนตัว
0: ลำธารนี่เด็กๆก็ลงไปเล่น
2: ใช่ค่ะมันอุ่น
0: มันอุ่นนะคะ
2: สบายตัวก็คือไปแช่แล้วได้อะไรได้สบายตัวนั่นเอง
0: ครับ
2: พักครึ่งนึงลาว
0: ใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับพบมือช่วงต่อไปครับ

0: ครับกลับมาพบกับรายการช่วงที่2นะครับรายการส่องธรรมชาติอนามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังทาง
1: รับชม
0: รับชมนะครับได้ด้วยนะครับ
1: เพจอะไรคะ
0: สวทภูเก็ตเรดิโอนะครับ
1: สวทจุดภูเก็ตเรดิโอค่ะลองดูทางนั้นนะคะทีนี้เมื่อกี้ทิ้งค้างกันไว้ว่าเรื่องของน้ำร้อนธรรมชาติใช่ไหมคะน้ำพุร้อนธรรมชาติก็คือจะเน้นอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้ำร้อนธรรมชาติไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะ
0: ใช่
1: อันนี้ย้ำเลยเพราะว่า
0: เราไว้บำบัด
1: ไว้พักผ่อนไว้พักผ่อนเน้นไปเรื่องของการพักผ่อนมากกว่าค่ะแต่ที่เขาเล่าว่าก็คือเขาเล่าว่าแหละนะเขาเล่าสู่กันฟังว่าบางคนมันเป็นความเชื่อด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าคือใหม่ๆอ่ะบางอย่างใหม่ๆมันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: การที่ว่าเราไปบ่อน้ำร้อนไปน้ำไปเที่ยวแหล่งที่เป็นน้ำร้อนต่างๆเนี่ยค่ะเพื่ออะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เพื่อทำให้เราช้าลง ช้าลงอะไรบ้างเพราะแต่ละวันอ่ะคุณมองนี้ละกัน
0: ครับ
1: ชีวิตประจำวันรีบมันตั้งแต่ไหนตื่นปั๊บรีบหรือยังรีบแล้วรีบดึกล้างหน้าล้างตารีบนั่นนี่นู่นรีบตื่นรีบเดินทางรีบทำงานรีบเช็คข้อความรีบทำทุกอย่างให้เสร็จแต่ถ้าเราบอกว่าเราไปพักผ่อนเนี่ยคุณ
0: ครับ
1: ทำไมช้าลงไหม
0: ช้าลง
1: อย่าบอกว่าหลับนะ เราสามารถที่จะหยุดงานแน่นอนว่าไม่คงไม่มีใครเอาผ้าไปซักอยู่ตรงบ่อเนาะก็วางงานไว้ที่บ้านพักผ่อนคลายผ่อนคลาย
0: คลายเครียด
1: เรานั่งได้เรายิ้มได้เราหยุดได้เราฟังเสียงน้ำเสียงน้ำไหลจักๆๆเรานั่งมองต้นไม้มองนกมีลิงด้วย
0: ครับ
1: มีบางทีก็มีแล้วก็ปล่อยเวลาไปช้าๆเท้าก็แช่น้ำอยู่อุ่นๆนะคะนั่นก็คือเน้นไปที่น้ำอุ่นเนี่ยทำให้เราคือเป็นการบำบัดอ่ะอย่างบางคนที่อย่างที่ภูเก็ตเนี่ยก็มีสปาใช่ไหมสปาที่ว่าน้ำอุ่นๆน้ำร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะคุณเคยไปไหมไม่เคย คุณไม่ต้องไปนู่นก็ได้นะไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ได
0: ้ครับ
1: ที่ก็ไปแหละแช่น้ำอ่ะใช่ไหมอุ่นเซนอุ่นเซนฮอนเซน
0: ฮอนเซนไม่ใช่อ
1: ุ่
0: นเซน
1: ก็ดิฉันก็อย่าบอกว่าคุณฟังดิฉันหรือเปล่าดิฉันแกล้งฮอนเซนค่ะเราก็บ้านเรานี่มีร่างมีหลายเซนเลยแหละมีหลายฮอนเซนเลยแหละทีนี้ก็คือนำย้ำแล้วนะว่าไม่ใช่ไปรักษาโรคนะคะไปผ่อนคลายไปธรรมชาติไปให้ธรรมชาติเขาได้ดูแลเรานะคะดูแลร่างกายเราแต่ถ้าเป็นคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นโดนน้ำร้อนไม่ได้คนเป็นเบาหวานได้ไหมคุณว่าได้ไหม
0: มันก็ได้อยู่นะแต่ว่า
1: ได้นิดหน่อยเราอันนี้เราไม่มั่นใจถ้าคนที่มีภาวะเรื่องของการโดนความร้อนแล้วมีปัญหาคุณต้องปรึกษาแพทย์ก่อนได้ไหมปรึกษาแพทย์ก่อนว่าดิฉันสามารถแช่น้ำร้อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำร้อนอุณหภูมิไหนมันมีตั้ง9บ่อนะตาบ่อส่วนตัวแล้วก็อุณหภูมิมีตั้งแต่เท่าไหร่นะ30 40 60อะไรเงี้ยมันมีเยอะมีหลายบ่อต้องลองก่อนลองแย่สักแวบนึงถ้าทนไม่ได้อย่าฝืนนะคะอุ๊ยเผื่อคุณดิฉันเห็นบางคนลงไปลอยคออยู่ในบ่อ60อ่ะไม่ใช่60อายุ60องศา
0: ทั้งตัวเลย
1: โอ้ยทั้งตัวเลยคุณโอ้ย
0: ก็เก่งอ่ะ
1: เดี๋ยวใช่เขาเก่งเขาต้องการที่จะ
0: บำบัด
1: บางสิ่งบางอย่างที่เขาเป็นอยู่มากกว่าแต่เราเห็นตัวก็แดงเหมือนกุ้งเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ถึงเราก็ล้นแทนไงถึงเราไม่ลงแล
0: ทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลัง
1: ช่วยตัวแดงทีนี้เราเห็นก็แดงแล้วเราไม่กล้าลงอ่ะเราก็ตะโกนถามคุณพี่ร้อนไหมคะก็บอกผมทนได้สบายสบายไอเราก็ไม่กล้าลง
0: ผมก็ลงทั้งตัวนะแต่ว่าลงแป๊บเดียว
1: นั่นแต่คุณพี่เขาแช่นาน
0: เขาแช่นาน
1: แต่เขาจะมีอย่างนี้ค่ะแช่กี่นาทีลุกขึ้นมาล้างตัวน้ำอุดน้ำธรรมดากี่นาท
0: ีไม่ได้ไม่ได้
1: มันจะมีผลกระทบค่ะเราต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเลยนะคะต่อให้อยากที่จะแช่นานกว่านั้นแต่ถ้าเขาบอกว่าแช่10นาทีขึ้นมาอาบน้ำธรรมปกติล้างตัว1ครั้งอย่างนี้ก็ต้องทำนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
0: ระบายความร้อน
1: เพราะฉะนั้นที่นั่นอีกอย่างนึงคุณพอแช่ตัวเสร็จคุณรู้ไหมมีนวดไทยด้วยเป็นการอะไรรู้ป่ะส่งเสริมอาชีพให้คนในท้องถิ่น
0: ใช่ครับ
1: แต่คนเหล่านี้ก็เรียนมานะเขามีบริการนวดไทยด้วยค่ะเป็นชั่วโมงกี่ร้อย200ไม่แน่ใจเรื่องราคาละค่ะเพราะว่าไปทีไรก็ไม่ได้นวด
0: มันแล้วแต่สถานที่ด้วย
1: ใช่แล้วก็โอ้เป็นบ้านไหมสวยมากอะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเที่ยวดูค่ะวันอุทยานน้ำพุร้อนอะ
0: น้ำพุไม่ใช่
1: แต่ก่อนมากก็เขียนว่าบ่อน้ำร้อนขุนแข็งเนาะบ้านน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนบ้านขุนแข็งแหละ
0: อันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว
1: เปลี่ยนเป็นลายหลาว
0: บอกว่าน้ำร้อนก็ชื่อวานตุยานบ่อน้ำร้อน
1: กันตังอันนี้คือป้ายใหญ่
0: อันนี้ป้ายใหญ
1: ่แต่ดิฉันบอกว่าชาวบ้าน
0: ก็สมัยก่อนเขา
1: บ่อน้ำร้อนควรแข
0: ็
1: งอุ้ยไม่ใช่มีที่เดียวนะคะนี่ดิฉันอวยตรังหน่อยนะคะวันนี้คุณผู้ชมจังหวัดอื่นคุณผู้ฟังจังหวัดอื่นไม่เป็นไรกันเนาะเดี๋ยวเราก็อวยคุณนะด้านน้องอย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยวเราไปเที่ยวลาวนะเรามีเพื่อนเยอะที่นั่นไม่ปรือแล้วก็ของกระบี่นี่ไปบ่อยอยู่แล้วนะคะของพังงานาใต้ใช่ไหมอันนึงแล้วก็ไปผู้ไปผู้ไปแล้วไปผู้ไปแล้วมีไข่ต้มด้วยเอาซื้อไข่ไปต้มก็มีตะกร้าไข่ใส่ในตะกร้าไม้ไผ่อะแล้วก็ไปหย่อนนะเนาะช่วยบุญหนุนชาวบ้านเนี่ยแม่ชาวบ้านก็จะมีแนวเศรษฐกิจดีมากๆทีนี้อีกที่นึงของจังหวัดตรังก็คือบ่อน้ำร้อนเค็มบ้านควนสาดิฉันก็เพิ่งรู
0: ้ตรงไหนเอ่ย
1: ควนสานี่อยู่ที่นู่นค่ะอยู่ที่บ้านก็เรียกบริเวณบ้านควนสาท่าคลองอยู่ที่ตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
0: อ๋อที่ปะเหลียน
1: คุณอย่าถามนะว่าฉันเคยไปหรือยัง ดิฉันอยู่นี่30กว่าปียังไม่ได้ไปเป็นว่ามีทั้งน้ำร้อนธรรมดาที่อำเภอกันตังแล้วก็บ่อน้ำร้อนเค็มที่อำเภอปะเหลียนค่ะมีตั้ง2บ่อเลยเลือกใช้บริการได้เลยนะจ๊ะอ๋อแล้วก็อย่างข่าวตามข่าวนี่ตามข้อมูลบอกว่ามีมามากกว่า100ปีด้วยนะคุณ
0: อ
1: ันนี้ข้อมูลทางทท.ก็เนาะเราก็จะเจอเรื่องน้ำตั้งน้ำร้อนน้ำเค็มละเอาละทีนี้เรื่องอื่นนะคุณมิโยนี่ก่อนที่จะจบรายการเนี่ยเขาจะบอกง่ายๆว่าสุขภาพคนเราสำคัญนะคะคุณผู้ฟังว่าไหมคุณมิโยนี่คุณไม่ค่อยได้พูดเนาะดิฉันแยกหมด
0: แยกหมดเลยวันนี้
1: สุขภาพสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: แต่ละคนนี่เขามีการดูแลยังไงเนาะ
0: ครับ
1: คือระหว่างการใช้ธรรมชาติมาบำบัดเรื่องของการความเจ็บปวดเล็กน้อยความเจ็บปวดเล็กน้อยกับการใช้ยาทางแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาเนี่ยแน่นอนว่าความบางทีอ่ะความสะดวกทั้งสองยาเนี่ยมันได้ทั้งคู่เนาะแต่บางคนเลือกที่จะใช้ยาทางธรรมชาติก่อนคุณเคยดูคลิปของหลวงพ่อวัดไรคีรีวงใช่ไหมคะ
0: ที
1: ่มาบอกสูตรยาต่างๆ
0: ใช่ครับที่ชุมพรนะที่ประจวบ
1: ตรงนั้นเอาเป็นว่าวัดคีรีวงศ์ประคุณ

0: รามีส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์การดูแลนะคะการเอาใจใส่การให้เขามีสภาพที่ดีที่สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยเราต้องทำเลยอย่างเมื่อวานวันอะไรวันเสาร
1: ์วันเสาร
0: ์
1: คร
0: ับ ใช่สิวันนี้วันอาทิตย์เนาะเมื่อวานคุณบันทึกรายการทางตลาดนัดคนดีเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่เรือนจำชั่วคราวบางโจว
1: ครับ
0: ก็มีท่านรองรอมฎอนอายีอาแวไปท่านและคณะด้วยแล้วก็มี
1: วัฒนธรรม
0: ด้วยมีพันธุ์จังหวัดด้วยมี
1: ประชาสัมพันธ์ด้วย
0: ประชาสัมพันธ์เราก็ไปด้วยไปหลายท่านเลยผอ.ก็ไปเห็นนะคะผ
1: อ.
0: ประชาสัมพันธ์คุณวิมลหนูแก้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็ไปด้วยแล้วก็ผอ.ของเราผอ.ดัชนีสัจจบุญทวีก็ไปเดินสวยอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็น้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องดิวมีหลายท่านไปที่นั่นด้วยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นั่นก็คือเขาเรียกบรรยากาศธรรมชาติบำบัดได้ด้วยนะ
1: ได้คร
0: ับ ในวันที่เรารู้สึกเราเหนื่อยเครียดกันเขาเปิดทุกวันจ้าไม่ใช่วันเสาร์ที่1กับเสาร์ที่3ของเดือนอย่างเดียวนะแต่ว่าความเป็นตลาดนัดอาจจะมีเสาร์ที่1กับเสาร์ที่3แต่โดยทั่วไปนี่ก็เปิดทุกวันเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็เปิดก็คือเปิดทำอะไรมั่งล้างรถล่ะแน่
1: มันมีคาแค
0: มีคาแคข้างบนมีร้านอาหาร
1: ร้านอาหารแล้วก็ร้านนวด
0: กาแฟก็มีนะ
1: กาแฟก็มีครับ
0: มีกาแฟในเหมืองด้วยมีอันนี้ด้วยคุณเพิ่งมาใหม่อีกหลายตัวเลยมินิซูสวนสัตว์เล็กมินิซู
1: มินิซู
0: ไม่มินิซูนี่แหละแต่ดิฉันเก่งพูดมินิซูมีมินิซูด้วยมีน้องวัวมาใหม
1: ่ตัวเล็ก
0: ๆเล็กๆน่ารักมีน้องแกะน้องแพะน้องวัวน้องไก่น้องกระต่าย
1: น้อง
0: ปลาเออเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เออน่ารัก
1: สามารถพักผ่อนได้นะ
0: น้องก็ร
1: อไปได้ทุกวัน
0: ดิฉันก็ไปป้อนฝักบุ้งให้น้องกระต่ายแล้วก็สั่นหัวตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกตึกน้องบอกกินเถอะค่ะไม่มีพิษเพราะว่าฝักบุ้งก็อินทรีย์นะที่นั่นเนี่ยเขาใช้ศาสตร์พระราชาเขาดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชาเพราะฉะนั้นผักต่างๆนี่เป็นผักอินทรีย
1: ์ใช่ปลอดสารพิษ
0: ปลอดสารพิษมะละกอนี่ลูกเบลเริ่มต้ม
1: เห็นเมื่อวานนะครับก็ตั้งขายแป๊บเดียวหมดเลย
0: ก็มันอยู่บนต้นแล้วสอยลงมาก็ขายเลยเนี้ยค่ะแม่แล้วกล้วยดิฉันไปเล็งไว้ถามน้องก็มีใครจองยังน้องบอกเดี๋ยวป้ามาก็น้องเรียกป้าก็น่ารักนะป้ามาใกล้ๆมันสุกเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกหัวหน้าตัดไว้ฮะคือเหมาทั้งเครือคุณแล้วลูกโอ้โหลูกต้องข้อมือกล้วยอะไรก
1: ็มีเม็ดหรือเปล่า
0: ไม่มีเมล็ด
1: อ๋อไม่มีเมล็ด
0: ทีนี้เขาใช้ปุ๋ยธรรมชาติอ้าวนี่ไปออกโน่นเลยทีนี้มีเอาเป็นว่าเรื่องบ่อน้ำผู้ร้อนในโซนอันดามันนี่เราทราบกันแล้วนะว่ามีที่ไหนบ้างก็ให้
1: เดี๋ยวทิ้งท้ายเกี่ยวกับบ่อน้ำร้อนนิดนึงนะครับบ่อน้ำร้อนที่บ่อน้ำผู้ร้อนเค็มนะครับที่อำเภอของท่อมนะครับ
0: บ้านเอกมั่ง
1: ซึ่งเป็น1ใน2แห่งของโลก
0: ว้าวที่ว่าเค็มนะ
1: ใช่หนึ่งเดียวในไทยก็คือที่กองท่อม
0: แล้วบ้านในชั้นก็มีเมื่อกี
1: ้อันนั้นไอ้นี้เขาเรียกว่าน้ำผู้ร้อนเค็มไอ้นู้นน้ำร้อนเค็ม
0: อ๋อ
1: คนละอย่าง
0: โอ้น้ำร้อนเค็มกับน้ำผู้ร้อนเค็มไม่เหมือนเรานะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โอเค
1: นะครับน้ำผู้ร้อนเค็มนะครับที่ไทยเป็นหนึ่งแล้วก็ที่ต่างประเทศก็มีที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กสองแห่ง
0: นะ
1: ของเราเป็น
0: เพราะฉะนั้นไปที่นี่ดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ต้องใส่เคร
1: ื่อง
0: ไม่ต้อง
1: นั่งเครื่องไปอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็คือแถวคลองท่อม
0: คลองท่อมบ้านคุณดิใช่ไหม
1: ใช่นะครับ
0: เรานี่ต่างคนต่างมีน้ำร้อนกัน
1: สามารถไปผ่อนคลายได้นะครับ
0: ผ่อนคลายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ซึ่งอยู่ที่ตำบลห้วยน้ำขาว
0: มีที่พักด้วยค่ะว่าแถวนั้น
1: มีรีสอร์ท
0: สมมติว่าหลายๆท่านอยากไปพักผ่อนแล้วก็อยากอยู่ใกล้บ่อน้ำร้อนเนี่ยบ่อน้ำพุร้อนก็สามารถไปพักแถวๆนั้นได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ดูชีวิตชีวิตชาวบ้านมีตลาดนัดด้วยใช่ไหม
1: มีตลาดนัดด้วย
0: ตลาดนัดซื้อของกินชาวบ้านเนาะน่ารักดีแล้วก็
1: ของเยอะแยะมากมาย
0: จะบอกว่าในความเป็นธรรมชาติของโซนอันดามันเราเนี่ยค่ะเรามีจุดดีๆเยอะมากเลยค่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเองแหละว่าจะเลือกจะเว้นจะอะไรเนี่ยไปเที่ยวยังไงแต่ทุกๆครั้งที่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่เราจะ
1: ม
0: า
1: ที่เราไม่ลืม
0: คือช่วยดูแล
1: ทำความสะอาด
0: เร
1: ื่อง
0: อะไรบ้างนำขยะก็ไปเท่าไหร่นำกลับออกมาขยะเกิดจากอะไรหนึ่งบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็น
0: ขวดน้ำดื่ม
1: ขวดพลาสติก
0: แก้วกาแฟ
1: แก้วกาแฟ
0: พลาสติกต่างๆซองกันนม

0: อะไรมาวกมาตรงนี้ที่ตรังเนี่ยมีน้องมีน้องประยูนเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้องเต่าก็เยอะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะน้องมิราเคิลนี่ไปมานะได้ข่าววินมิราเคิลไหมน้องมิราเคิล
1: ได้ข่าวครับ
0: น้องมิราเคิลนี่ถ้าท่านจำได้ว่าในช่วงงานไทยแลนด์เบนเนเร่ภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีอยู่ตึกนึงคือตึกอาคารพูนผลที่ฟังคุณป๊อปได้ไปถ่ายทำคลิปเกี่ยวกับน้องประยูนมา
1: ครับ
0: นะตรงมุมนั้นพอเข้าไปปั๊บขวามือเลยมีจอแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องประยูนอยู่ที่นั่นนี่ค่ะน้องมิราเคิลท่านคนตัวนี้แหละที่ว่าอยู่เป็นนางเอกหนึ่งในนางเอกที่นั่นเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นโดเซนของเราก็เป็นพี่น้อยนะคะพี่น้อยท่านเป็นโดเซนจากเชียงรายนะแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็พูดง่ายๆว่าท่านมีความรักในเรื่องของการทำโดเซนแล้วก็พอได้ทำเรื่องประยูนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมนี่เลยปลูกหญ้าทะเลไปหลายครั้งมากนะคะเป็นจริงคนเหนือที
1: ่ที่อ่าวตังเข็นใช่ไหม
0: ใช่อ่าวตังเข็นด้วยแล้วก็ที่อื่นด้วยค่ะเป็นคนเหนือที่ไม่กลัวน้ำร้อนเลยทีนี้อีกงานนึงค่ะที่ดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยค่ะล่วงหน้าไว้ก่อนกลัวลืมนั่นก็คืองาน Craft and Friends นะคะเป็นงาน
1: คร
0: ับใครที่หลงไหลรักมากงานศิลปะนะคะถึงไม่รักก็ได้แต่ว่าถ้าไปมีโอกาสไปเที่ยวที่โรบินสันฉลองนะคะระหว่างวันที่19ถึง21กันยายน2569นี้อาจจะจะถึงแล้ว
1: ใกล้ถึงแล้วครับ
0: ค่ะโอ้มีเป็น10บูธกว่า10บูธกว่า11บูธแต่ผลงานของแต่ละท่านนี่จะบอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะจะเป็นช่วงเวลานั้นนะคะสามารถไปทำอะไรบ้างนอกจากชื่นชมผลงานอุดหนุนได้ด้วยใครจะอยากชอบโครงชิ้นหอนชิ้นนี้จังเลยได้เลยค่ะแล้วก็บางช่วงก็จะมีเวิร์กช็อปให้ด้วยนะคะท่านสามารถร่วมกับทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับศิลปะก็จะเป็นตรงไหนก็คือตรงลานกิจกรรมด้านหน้าชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะด้านหน้าหรือว่าเป็นสตูดิโอ
1: ชั้นหนึ่ง
0: ใช่ค่ะตรงนั้นนี่อย่าพลาดจะกาไว้ในปฏิทินในมือถือเลยตั้ง alert ไว้เลยค่ะมันจะเตือนให้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของศิลปะจริงๆมีคือเป็นศิลปะร่วมสมัยก็มีนะคุณ
1: มีหลายศิลปินใช่ไหมที่ไป
0: ใช่
1: โชว์ผลงานนะ
0: คะนี่พี่ยอหญิงก็ไปนะท่านที่คือพูดง่ายๆท่านเนี่ยจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้ค่ะศิลปะด้านที่ว่าทำเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมอ่ะ
1: แล้ว
0: แต่จะเป็นศิลปะร่วมสมัยนะ
1: แมวการ์ตูนหรือเปล่
0: าเราเรียกว่าศิลปะร่วมสมัยแล้วกันนะคะเป็นรูปวาดแต่ว่าสวยมากอ่ะท่านที่ชอบด้านนี้ส่วนงานที่อื่นไม่ว่าจะเป็นงานของฟูริชอาร์ตของคุณชำนาญยอดแก้วก็ไปนะคะท่านนี่ได้ร่วมศิลปินเป็นศิลปินของเวียนนาเร่ด้วยนะถึงจะเป็นท้องถิ่นภูเก็ตเรามีดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่นั้นนะมีเยอะแล้วที่สำคัญกลุ่มใหม่ชื่ออะไรรู้ไหมคะ
1: กลุ่มใหม
0: ่อันดามันอาร์ตแอนด์โซลเคยได้ยินไหมไม่รู้เนาะเขาจะมีชิ้นงานไปด้วยอ๋อนี่อันดามันอาร์ตแอนด์โซลโอเคแต่ว่าไหนๆพูดภาษาไทยแล้วพูดอังกฤษหน่อยนะเพราะว่ามีแฟนคลับเราชาวต่างชาติด้วยนะคะโอเค we inviting you to craft and friend Phuket over 100 crafts and DIY items made by local Phuket artists during 19 to 24th of September 2026 at activity area in front of studio first floor at Robinson Lifestyle Chalong. If you are living that in that area, don't miss that event. It's coming soon. Get ready for that. Thank you.ทำไมคุณวิญญูหัวเราะคุณวิญญูหัวเราะเวลาฉันพูดภาษาอังกฤษทำไมอะคะ
1: ก็คุณเก่ง
0: ไงอ๋อว้าว thank you คุณวิญญูทีนี้คุณวิญญูมีอะไรจะเล่าสู่กันฟังเรื่องของการคัดแยกขยะคุณวิญญูฝาก
1: อันนี้สำคัญครับ
0: ฝากหน่อย
1: ฝาก
0: อีก5นาทีให้คุณ2 3นาทีแล้วกัน
1: ครับ
0: ฝากยังไง
1: ท่านผู้ชมครับเวลาเราไปเที่ยวทะเลนะครับหรือว่าเราไปเที่ยวชายหาดนะครับเราไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจเรานำอาหารหรือว่าวัสดุที่เราแพ็กเกจจิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วนะครับแก้วกาแฟแก้วน้ำนะครับเราทานเสร็จแล้วนะครับขอนะครับให้ท่านนะครับเก็บกลับไปด้วยนะครับเราอย่าไปทิ้งลงขยะหรือไม่ใช่ทิ้งลงใน
0: ลงบนตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยไปทิ้งในถังขยะแล้วก็ถ้าเห็นไม่ใช่ว่าถ้าเห็นเอากลับแต่ของตัวเองถ้าเห็นของเพื่อนทิ้งอยู่เรา
1: ก็สามารถ
0: เ
1: ต จะไม่ทันเราก็เก็บ
0: กลับมาได้นะคะ
1: ไม่ใช่เราเฉย
0: ทุกครั้งที่รู้ไหมเวลาทุกครั้งที่ดิฉันเก็บขยะสำรวมอ่ะนะไม่ดิฉันเคยไปแขวะรูระบายน้ำด้วยแขวะรูระบายน้ำแขวะรูระบายน้ำมันเออ
1: พูดแขวะมัน
0: แขวะก็วันนั้นไม่ได้เขี่ยวันนั้นไม่ได้เขี่ยเลยลวงลงไปนะ
1: อ๋อลวง
0: จุกจกจกปะซ่านู่นว่าจกจกนั้นคือบางครั้งเวลาฝนตกหนักๆตรงนิดเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันท่วมอ่ะทีนี้วันนั้นไม่ได้แย่ไม่ได้เขี่ยอะไรเลยเพราะไม่ได้เตรียมไม้ไปลวงลงไปเลยอันนี
1: ้ครับ
0: แกล้งลงไปเลยปรากฏว่าช่วยน้ำไหลไปได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นขยะนี่มันตัวร้ายจริงๆเลยค่ะร้ายต่อใคร
1: ร้ายต่อ
0: บรรยากาศร้ายต่อสัตว์
1: น้ำส
0: ั
1: ตว์บกก็ได
0: ้ร้ายต่อรถก็ได้นะเพราะว่ามันน้ำท่วมแล้วรถวิ่งไม่ได้นะคะฝากกันว่า
1: เขาเรียกว่ามีพิษต่อทุกอย่าง
0: ไม่ใครชอบเลย
1: เ
0: มื่อไม่ชอบเริ่มต่อให้เป็นขยะครัวเรือนเราก็แยกตั้งแต่ในบ้านมาเลย
1: เราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับ
0: กับปฐมภูมิก็คือครอบครัวเรา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมารอบๆ บ้านซ้ายขวาหน้าหลังบางคนเตือนไม่ใช่ได้แล้ว ขี้หน้ายิ้มไม่สวยใจนั้น นั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นไร
1: บางทีเขาเรียกว่าอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนนะครับ
0: ไม่ใช่ว่าโยนพ้นหน้าบ้านตัวเอง ต้องแยกออกมาให้ถูกต้องแล้วก็ช่างมาเถิดที่ว่าก็บอกว่าเบอร์แยกแล้วตอนเดี๋ยวก็เอาไปปนกันหลาว่
1: า
0: ไม่ปรือค่ะเราแยกก่อน
1: มันเขาเรียกว่าเราทำให้เป็นนิสัย
0: จิตลักษณะนิสัยค่ะติดทำให้ติดนิสัยว่ารักเรารักน้ำรักป่ารักธรรมชาติ
1: ใช่นะครับ
0: ส่งธรรมชาติอันดามันโอเคค่ะวันนี้เราคงต้อง
1: ส่งท้าย
0: ส่งท้ายค่ะ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: นะต้องขอขอบคุณนะครับพลเอกยศนันหลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับคุณสำราญสินทอง
0: ตัวนี้เป็น
1: แล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผอ.ดัชนีสัจจบุญทวี
0: สอ.ผอ.สวท.
1: ภูเก็ตแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ควบคุมนะครับเทคนิคของเราคุณธีรพลเดโชชัยสกุล
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณใครครับผู้ฟังทางอันดามันโซน
1: ทุกท่านเลยนะคร
0: ับ ในจังหวัดของเราที่คลื่นเราจูนกันได้เมื่อไหร่ก็ฟังกันเมื่อนั้นนะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เมสเซจเข้ามาเยอะไม่ได้ตอบนะคะยังไงก็เดี๋ยวขอตอบในผ่านรายการแล้วกันค่ะเข้าไปดูทางFacebook ได้นะคะ คอมเมนต์ได้ค่ะวันนี้ดิฉันคาดผมสวยนะคะไปดูใน Facebook นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลหรือ AgriNext สุรินทร์ณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอเมืองสุรินทร์โดยร่วมกันขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางสมาร์ทฟาร์มิงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการดินน้ำและอากาศช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานและรักษาคุณภาพผลผลิตพร้อมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดดิจิทัลช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง TH AI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
8: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่า
0: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุนายโชคชัยกล่าวว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
8: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัฐจาริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ปอ.พ.
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะป่าเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้าร่วมประชาสัมพันธ
5: ์ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อมความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาบรรทุกขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ at line official at thailand mountain pk หรือโทร0988900094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
6: สนุกได้ทุกวัน
7: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
6: ้
7: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
5: ไม่อ้วนก

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์กนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนรับตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์กนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุสถานการณ์ไม่น่ากังวลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณเวิร์กนครเกษมภายในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเก่า 4-5 คูหาอยู่เยื้องกับบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดโดยเข้าใจว่าตึกแถวที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการรื้อถอนและไม่มีผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพควันพร้อมกันนี้แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการสัญจรมายังบริเวณซอยเจริญกรุง13ตัดกับถนนจักรวรรดิซึ่งยังคงมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเดินตรวจตารอบพื้นที่พร้อมสอบถามสถานการณ์กับผู้ปฏิบัติหน้างานโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือเกิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งล่าสุดผานิชคาดนาครายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามขยายผลภัยทะเบียน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบภัยทะเบียนเชิงรุกโดยนำผลจากปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงและปฏิบัติการชายปราการมาเป็นฐานขยายผลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่ เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดตากเร่งจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนกลุ่มอักษร G 130รายในวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป
0: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนเร่งจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียนกลุ่มอักษร G หรือนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจำนวน130รายโดยใช้ช่วงวันหยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชนทั่วไปโดยนายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและคณะครูดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มตามมาตรา38 วรรค 2 จำนวน 96 คนและกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวอีก 34 คนทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอแม่ระมาดจะเร่งทำบัตรประจำตัวและนัดหมายส่งมอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไปเพื่อประชนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ภัยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
7: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวและพบกันที่โกฟัน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านบ่ายวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569น้ำพัทราทิพย์สกุลชิตพร้อมมากเลยค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำจะพาทุกท่านทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆให้วันหยุดของคุณค่ะบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้ใครกำลังพักอยู่น้ำขอให้พักอย่างสบายใจเลยนะคะและใครที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยก็ขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยส่วนใครที่เมื่อคืนบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้จะตื่นเช้าแล้ววันนี้ค่ะลืมตามาอีกทีก็เกือบเที่ยงไม่เป็นไรค่ะวันอาทิตย์ยังไม่หมดเราเสียช่วงเช้าไปแล้วรักษาช่วงบ่ายเอาไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งประชุมกับตัวเองว่าพรุ่งนี้จะเริ่มชีวิตใหม่ยังไงนะคะเพราะประโยคนี้เนี่ยเราใช้กันมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้ให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะยิ้มหนึ่งครั้งกว้างๆเปิดวิทยุแล้วไปเที่ยวกับน้ำกันดีกว่าค่ะและสถานที่ที่น้ำจะชวนไปวันนี้จริงๆแล้วเราคุยกันเรื่องราวถึงเรื่องราวนี้ค่ะไปกันบ้างแล้วเมื่อวานนี้นะคะแต่รอบนี้ค่ะน้ำยังอยากพาไปมองอีกมุมนึงค่ะไม่ใช่แค่งานนี้คืออะไรแต่อยากชวนดูว่าเวลาเราไปเที่ยวงานวัฒนธรรมเราจะเที่ยวอย่างไรค่ะให้ได้มากกว่ารูปกลับบ้านค่ะวันนี้ไปกันที่งานประเพณีพ้อต่อจังหวัดภูเก็ตค่ะกับคอนเซ็ปต์น่ารักน่ารักไหว้หนุ่มเต่าเที่ยวงานประเพณีพ้อต่อภูเก็ตซึ่งงานนี้ค่ะจัดมาตั้งแต่วันที่31สิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่10กันยายน2569ค่ะที่ศาลเจ้าพ้อต่อกงบางเหนียวช่วงนี้ถ้าใครผ่านย่านบางเหนียวก็จะได้เห็นบรรยากาศของงานกันแล้วค่ะและสิ่งหนึ่งค่ะที่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าพ้อต่อเนี่ยมาแล้วก็คือขนมเต่าแดงค่ะบางตัวขนาดกำลังน่ารักเลยบางตัวก็ใหญ่ๆจนดูแล้วมีคำถามแรกไม่ใช่ว่าอร่อยไหมนะคะแต่เป็นเอากลับบ้านด้วยรสอะไรดีคะขนมเต่าแดงนะคะก็ไม่ได้ทำเป็นรูปเต่าแดงเพราะน่ารักอย่างเดียวนะคะแต่ในตัวขนมเนี่ยมันมีความหมายอยู่ข้างในด้วยเต่าในความเชื่อแบบจีนค่ะสื่อถึงอายุยืนความมั่งคงความมั่นคงค่ะและความยืนยาวส่วนสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะดังนั้นเวลามองขนมเต่าแดงหนึ่งชิ้นเนี่ยเราไม่ได้มองเห็นแค่ขนมนะคะคุณผู้ฟังคะแต่เหมือนเห็นคำอวยพรที่ทำออกมาเป็นอาหารค่ะและนี่ค่ะคือความมหัศจรรย์ของวัฒนธรรมเลยบางความหมายไม่ได้เขียนไว้บนป้ายแต่อยู่ในสีรูปทรงรสชาติและวิธีที่คนในชุมชนเนี่ยทำสิ่งนั้นต่อกันมาหลายๆรุ่นเลยสำหรับคำว่าพ้อต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นชื่อเรียกประเพณีศาสตร์จีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตจัดขึ้นในช่วงเดือน7ตามปฏิทินจีนค่ะตามคติความเชื่อซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดทางให้ดวงวิญญาณเนี่ยได้กลับมารับเครื่องเส้นไหว้รับส่วนกุศลและรับความระลึกถึงจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้มีเพียงแค่การเส้นไหว้บรรพบุรุษของครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะน้ำว่ามันมีความหมายมากๆเลยค่ะเพราะเมื่อเรามองลึกลงไปแล้วเนี่ยพิธีกรรมมีคำว่าเมตตาอยู่ข้างในเราระลึกถึงคนของเราแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ไม่ลืมผู้ที่ไม่มีใครระลึกถึงนี่คืออีกหนึ่งมิติค่ะที่ทำให้พ้อต่อไม่ได้มีเพียงเรื่องของความเชื่อแต่ยังเป็นการสะท้อนความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันในสังคมด้วยค่ะคุณผู้ฟังทุกครั้งนะคะที่มีพิธีกรรมเนี่ยจะมีการอัญเชิญพ้อต่อกงเป็นประธานในพิธีเราจะเห็นทั้งของเส้นไหว้อาหารกับข้าวขนมผลไม้และแน่นอนค่ะขนมเต่าแดงที่กลายเป็นภาพจำของงานไปแล้วค่ะพ้อต่อของภูเก็ตนะคะยังมีความน่าสนใจในแง่ของการผสมผสานคติความเชื่อหลายด้านเลยทั้งพุทธขงจือและเต่าค่ะก่อนจะเดินทางผ่านชุมชนจีนโพนทะเลและเติบโตกลายเป็นประเพณีที่มีหน้าตาเฉพาะตัวของภูเก็ตค่ะนี่คือสิ่งที่น้ำชอบมากเวลาเราพูดว่าภูเก็ตร่ำรวยวัฒนธรรมค่ะเพราะคำว่าร่ำรวยไม่ได้หมายถึงเรามีงานเยอะนะคะหรือมีประเพณีที่เยอะอย่างเดียวค่ะแต่หมายถึงแต่ละประเพณีของเราเนี่ยมีเรื่องราวซ่อนอยู่ข้างในค่ะถ้าเราไม่ถามเราจะเห็นแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ถ้าเราถามว่าทำไมต้องเต่าทำไมต้องสีแดงทำไมต้องไหว้ช่วงนี้เราจะเริ่มเห็นเรื่องราวของผู้คนการอพยพความเชื่อ
ชุมชนครอบครัวและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในพิธีกรรมค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือเหตุผลที่น้ำอยากชวนคนภูเก็ตรวมถึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานแบบเที่ยวด้วยความเข้าใจถ่ายรูปได้ค่ะเช็คอินได้ด้วยกินได้ด้วยค่ะน้ำสนับสนุนเต็มที่เลยแต่ถ้าเราได้กลับไปพร้อมกับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยทริปนั้นก็จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและโดยเฉพาะถ้าพาลูกหลานไปนะลองชวนเขาถามเขาค่ะว่าเขาเห็นอะไรเขาสังเกตอะไรไหมสงสัยอะไรหรือเปล่าบางทีคำถามเล็กๆของเด็กอาจทำให้ผู้ใหญ่กลับมาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะและนี่คือวิถีที่วัฒนธรรมถูกส่งต่อมันไม่ได้อยู่ได้เพราะเราพูดคำว่าอนุรักษ์ซ้ำๆอย่างเดียวนะคะแต่มันอยู่ได้เพราะยังมีคนอยากรู้มีคนอยากทำมีคนอยากเล่าและมีคนอยากส่งต่อค่ะน้ำอยากชวนคุณผู้ฟังของน้ำนะคะทุกท่านเลยช่วงนี้งานยังมีจัดอยู่จนถึงวันที่10กันยายนเลยหาเวลาไปเดินกันค่ะไปสัมผัสบรรยากาศไปดูศรัทธาของชุมชนไปอุดหนุนร้านค้าในพื้นที่แล้วกลับมารู้จักบ้านของเราให้มากกว่าเดิมค่ะเพราะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะแต่วัฒนธรรมค่ะต้องยังอยู่ชุมชนต้องได้ประโยชน์และคนในพื้นที่ยังต้องรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีด้วยค่ะช่วงแรกวันนี้เนี่ยเราเริ่มจากคุณค่าของวัฒนธรรมสิ่งที่คนรุ่นก่อนส่งต่อมาให้เราช่วงต่อไปน้ำอยากเปลี่ยนจากของที่เรารับมาจากอดีตไปดูคุณภาพชีวิตที่เรากำลังสร้างให้คนในปัจจุบันเนี่ยเพราะเมืองของหนึ่งเมืองของเราจะสวยแค่ไหนเศรษฐกิจจะโตแค่ไหนนักท่องเที่ยวจะเยอะแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามสำคัญมากคือคนที่อยู่ในเมืองนั้นใช้ชีวิตดีขึ้นหรือยังค่ะช่วงหน้ามีทั้งมหกรรมความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่พูดถึงการดูแลคนใน5มิติและอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่ภูเก็ตกำลังเตรียมเป็นเจ้าบ้านค่ะInterply General Meeting and World Conference 2026ที่กำลังจะพาภูเก็ตไปอยู่บนแผนที่ของเมืองแห่งความหลากหลายและการประชุมระดับนานาชาติพักฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงดีๆกันสักครู่แล้วกลับมาทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปกับน้ำค่ะ

ลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะช่วงแรกเราไปคุยกันถึงเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่คนรุ่นก่อนส่งมาให้เราช่วงนี้น้ำอยากชวนกลับมาอยู่กับอีกคำหนึ่งค่ะคือคุณภาพชีวิตคำนี้ฟังดูแล้วเป็นทางการนิดนึงแต่จริงๆใกล้ตัวเรามากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณภาพชีวิตคือเราสุขภาพดีไหมมีบ้านที่เหมาะกับการใช้ชีวิตไหมมีงานไหมมีรายได้พอไหมมีโอกาสเรียนรู้ไหมเวลาเจ็บป่วยเข้าถึงบริการได้หรือเปล่าต้องติดต่อภาครัฐยากหรือสะดวกสิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นคำว่าคุณภาพชีวิตค่ะเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจัดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีเป้าหมายหลักเลยคือการนำผลงานจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนและดูว่าอะไรที่ทำแล้วได้ผลอะไรควรต่อยอดและอะไรยังต้องปรับค่ะภายในงานเนี่ยมีการนำเสนอเรื่องคุณภาพชีวิตใน5มิติหลักน้ำขอเล่าแบบชาวบ้านเลยนะคะ1สุขภาพคนต้องเข้าถึงการดูแลค่ะป้องกันโรคได้รักษาได้และมีความรู้ในการดูแลตัวเอง2ค่ะความเป็นอยู่มีที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่เหมาะกับการใช้ชีวิต3เศรษฐกิจมีอาชีพมีรายได้และมีโอกาสพัฒนาตัวเอง4การศึกษาไม่ใช่แค่เด็กต้องได้เรียนแต่คนในทุกช่วงวัยเนี่ยควรมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มทักษะและปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนไปค่ะ5การเข้าถึงบริการภาครัฐเวลาประชาชนต้องการความช่วยเหลือต้องรู้ว่าจะไปที่ไหนติดต่อใครและเข้าถึงบริการได้จริงค่ะฟัง5ข้อนี้แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าคำว่าพัฒนาเมืองไม่ใช่แค่การสร้างถนนสร้างอาคารหรือทำเศรษฐกิจให้โตนะคะแต่ต้องถามด้วยว่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นใช้ชีวิตอย่างไรค่ะน้ำชอบประโยคนึงจากแนวคิดของงานเลยค่ะคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเมืองหนึ่งเนี่ยอาจจะมีโรงแรมหรูมีสนามบินใหญ่มีนักท่องเที่ยวเยอะมีโครงการใหม่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ถ้ามีคนบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงหมอไม่มีงานขาดโอกาสเรียนรู้หรือเข้าไม่ถึงบริการพื้นฐานเราก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากค่ะว่าทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นการพัฒนาที่ดีค่ะจึงต้องไม่ดูแค่ค่าเฉลี่ยแต่ต้องมองว่าคนที่อยู่ไกลที่สุดจากโอกาสอยู่ตรงไหนแล้วเราจะพาเขาเข้ามาใกล้โอกาสมากขึ้นได้อย่างไรนี่คือหัวใจค่ะคุณผู้ฟังคะภายในงานยังมีนิทรรศการนิทรรศการผลการพัฒนาสินค้าโอท็อปกลุ่มอาชีพด้วยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการนำบทเรียนจากพื้นที่จริงเนี่ยมาใช้ต่อยอดการทำงานตรงนี้น้ำว่าสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะปัญหาคุณภาพชีวิตแต่ละชุมชนเนี่ยไม่เหมือนกันวิธีที่ใช้ในพื้นที่1พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะอาจใช้กับพื้นที่อื่นๆไม่ได้ทั้งหมดค่ะคนทำงานจึงต้องรู้จักฟังพื้นที่จริงเหมือนเวลาเราป่วยค่ะคุณผู้ฟังคะเราไม่สามารถใช้ยาชนิดเดียวกันกับทุกคนที่เดินเข้ามาได้ต้องดูว่าใครเป็นอะไรบริบทเป็นแบบไหนมีข้อจำกัดอะไรแล้วค่อยออกแบบการดูแลเมืองก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังข่าวต่อไปก็เชื่อมกันได้พอดีเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของการมีพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเองค่ะและครั้งนี้เนี่ยภูเก็ตกำลังเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเลยค่ะประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตกำลังเตรียมเปิดบ้านต้อนรับงานภูเก็ตอินเตอร์พลายเกเนอรัลมีตติ้งแอนด์เวิลด์คอนเฟอเรนซ์2026ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ที่จังหวัดภูเก็ตของเรานี่เองค่ะนี่ถือเป็นอีก1หมุดหมายสำคัญเลยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นเวทีประชุมระดับโลกที่รวบรวมผู้นำชุมชนนักขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายพลายจากหลายประเทศมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ยุทธศาสตร์ประสบการณ์และแนวทางการสร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายมากขึ้นค่ะแนวคิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กับภูเก็ตคือ Pearl of Asia หรือการมองภูเก็ตเป็นไข่มุกแห่งเอเชียค่ะและในบริบทของงานนี้นะคะก็
จะมีการเชื่อมโยงกับภาพของเรนโบว์เพิร์ลหรือไข่มุกสีรุ้งซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายและการเปิดพื้นที่ให้ผู้คนเนี่ยสามารถเป็นตัวเองได้ค่ะนับว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจไม่ใช่แค่ในมุมของสังคมนะคะแต่มองในมุมเมืองเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยเพราะภูเก็ตเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมอยู่แล้วเรามีคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาหลายภาษาหลายวิถีชีวิตมารวมอยู่ด้วยกันค่ะทั้งคนท้องถิ่นชาวต่างชาติที่มาทำงานคนที่มาลองสเตย์นักท่องเที่ยวนักลงทุนและผู้คนที่เลือกให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองดังนั้นความสามารถของเมืองในการที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าฉันมีพื้นที่อยู่ตรงนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในทุนสำคัญของเมืองค่ะคุณผู้ฟังคะและงานอินเตอร์ไพลไม่ได้หมายถึงเรื่องอัตลักษณ์อย่างเดียวค่ะยังเชื่อมโยงกับไม้หรืออุตสาหกรรมการประชุมการเดินทางเพื่อธุรกิจและการจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติด้วยเมื่อมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางมาเนี่ยก็จะเกิดการใช้จ่ายที่พักร้านอาหารการเดินทางสถานที่จัดงานผู้จัดงานทีมเทคนิคธุรกิจบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยวเงินจึงกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจของเมืองได้ค่ะนี่คือเหตุผลที่คำว่าความหลากหลายไม่จำเป็นต้องถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะเมื่อเมืองเปิดกว้างเนี่ยเมืองก็มีโอกาสเชื่อมต่อกับโลกกว้างขึ้นด้วยสำหรับน้ำแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนหรือคนแบบไหนก็ตามค่ะคือการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราสามารถคิดต่างกันได้ใช้ชีวิตต่างกันได้มีความเชื่อต่างกันได้แต่พื้นที่ร่วมกันในสังคมควรเป็นพื้นที่ที่ไม่ทำร้ายกันไม่ลดทอนคุณค่ากันและทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยค่ะถ้าเรามองกลับมาที่ข่าวแรกเรื่องคุณภาพชีวิตจริงๆสองข่าวนี้พูดเรื่องเดียวกันค่ะคือเมืองที่ดีต้องมีพื้นที่ให้คนอยู่อย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพรายได้การศึกษาบริการหรือการได้รับการยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี่คือคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในอีกมิติหนึ่งค่ะช่วงนี้เราเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วมาถึงการสร้างเมืองที่เปิดรับความหลากหลายน้ำว่าทั้งสองเรื่องกำลังชวนเราถามคำถามเดียวกันค่ะว่าเวลาเราพัฒนาเมืองเรากำลังพัฒนาเพื่อใครถ้าคำตอบคือเพื่อคนเราก็ต้องมองคนให้ครบในทุกมิติจริงๆค่ะช่วงสุดท้ายขอเปลี่ยนอารมณ์ให้คึกคักขึ้นหน่อยค่ะมีทั้ง Harbor Group Musicครั้งที่4ข่าวรับสมัครงานของ The Pa Phuket Hotel เทศกาลคเนศจตุรถีแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องของ Holistic Care หรือการพยาบาลแบบองค์รวมที่กำลังจะพาเรากลับมาที่คำถามสำคัญว่าเวลามีคนป่วยเรากำลังดูแค่โรคของเขาหรือกำลังดูแลคนทั้งคนพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่3ค่ะ

ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะช่วงนี้เริ่มกันแบบเร็วๆแล้วค่อยลดจังหวะลงไปจบกันด้วยเรื่องสุขภาพที่น้ำว่ามันน่าสนใจมากๆค่ะสายร็อกค่ะน้ำคิดว่ารอบนี้ใครยังจำวันที่ไม่ได้น้ำขอประกาศว่าสอบปลายภาคแล้วนะคะวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะเตรียมพบกับ Harbor Group Music ครั้งที่4พร้อมศิลปินโลโซออริจินอลมาริฮวาน่าและ TG Tiger ค่ะสายร็อกสายเพื่อชีวิตเตรียมเสียงกันไว้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดหรือสำรองโต๊ะได้ที่ทาง LINE Official ลิ้นพันกันมากเลยพอสายร็อกนี่คือรู้สึกว่าอยากจะไปขยับจังหวะกับเขาแล้วสามารถแอดได้ที่ LINE Official @sign ค่ะ Thailand Mountain PK ค่ะหรือโทรที่เบอร์0988900094ค่ะงานนี้เนี่ยจำกัดสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วจำวันที่ได้แล้วต่อไปจำอีกอย่างเดียวค่ะคืออย่าลืมไปค่ะมาต่อกันกับข่าวโอกาสของการทำงานกันค่ะคุณผู้ฟังคะโรงแรมเดอะพาภูเก็ตโฮเทลค่ะอยู่ตรงที่สนามกอล์ฟภูเก็ต

ับใครค่ะที่รักงานบริการมีความรับผิดชอบอยากเรียนรู้แล้วก็กำลังมองหาโอกาสใหม่ค่ะสามารถส่งเรซูเม่หรือสอบถามรายละเอียดผ่านทางอินบ็อกซ์ของโรงแรมเดอะพาภูเก็ตได้เลยหรือโทรไปสอบถามที่เบอร์076-510-960ค่ะน้ำอยากฝากคนหางานไว้อย่างนึงค่ะบางครั้งเนี่ยเราเห็นตำแหน่งแล้วเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเลยประสบการณ์ยังไม่ถึงกลัวไม่ได้นะคะส่งก่อนค่ะศึกษาเงื่อนไขเตรียมตัวแล้วลองคุยดูค่ะเพราะบางโอกาสไม่ได้เริ่มวันที่เรารู้สึกว่าเราพร้อม 100% นะแต่เริ่มจากวันที่เราเนี่ยกล้าออกไปอีกถึงก้าวก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องงานมาต่อกันด้วยเรื่องของความศรัทธากันดีกว่าค่ะภูเก็ตเตรียมจัดเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ระหว่างวันที่14-18 กันยายน 2569โดยเทวาลัยพระพิฆเนศสีมัญคณะปฏิจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับคำว่าคเนศจตุรถีเนี่ยคือเทศกาลบูชาองค์พระพิฆเนศค่ะซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเลยเคารพในฐานะองค์เทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคค่ะตลอด5วันเนี่ยมีพิธีและกิจกรรมหลายอย่างแต่น้ำขอเลือกไฮไลท์สำคัญมาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่14กันยายนเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีบวงสรวงตั้งแต่เวลา17:30 น.ค่ะจะมีการแห่ขบวนองค์พระพิฆเนศผ่านถนนสายสำคัญในย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะพร้อมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมส่วนวันที่16กันยายนค่ะก็จะมีการแสดงมหากาลโดยมีทีมกลองศักดิ์สิทธิ์ค่ะวันที่17กันยายนมีพิธีถวายภัตตาหารจำนวน56ชนิดพร้อมพิธีและบทสวดสำคัญค่ะและวันที่18กันยายนเป็นวันสุดท้ายมีพิธีวารจารย์ค่ะหรือวิธีส่งองค์พระพิฆเนศลงทะเลที่หาดราไวช่วงประมาณเวลา17:00 น.-19:00 น.ค่ะการลักษณะนี้เนี่ยน้ำอยากชวนผู้ฟังให้มองมากกว่าเรื่องพิธีค่ะเพราะภูเก็ตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมากจริงๆค่ะช่วงหนึ่งเราไหว้พ่อต่ออีกช่วงมีงานคเนศจตุรถีเรามีประเพณีจีนไทยวัฒนธรรมชาวเลวัฒนธรรมจากหลายชุมชนอยู่ในเกาะเดียวกันค่ะและนั่นคือเสน่ห์เมืองค่ะเวลาเราไปเที่ยวงานศรัทธาโดยเฉพาะมีพิธีความเชื่อที่เราอาจไม่คุ้นน้ำอยากฝากง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเราเนี่ยควรไปด้วยความเคารพแต่งกายเหมาะสมไม่รบกวนพิธีถามก่อนถ่ายภาพในจุดที่ไม่แน่ใจค่ะและลองเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นมีความหมายต่อคนที่อยู่ตรงนั้นอย่างไรค่ะเพราะเมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่เห็นแค่งานหนึ่งงานแต่เราเนี่ยจะเห็นทั้งชีวิตและศรัทธาของผู้คนอยู่ข้างในค่ะคุณผู้ฟังคะและก่อนปิดรายการวันนี้น้ำอยากชวนมาทำความรู้จักคำหนึ่งคำค่ะคือholistic care หรือการดูแลการพยาบาลแบบองค์รวมค่ะหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า holistic health หรือ wellness มาบ้างแล้วแต่ถ้าพูดในบริบทของการพยาบาลความหมายสำคัญมากคือเราดูแลคนทั้งคนไม่ใช่ดูแลแค่โรคค่ะลองสมมุตินะคะว่ามีผู้ป่วยคนนึงเนี่ยมาหาหมอด้วยอาการปวดหลังแน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องดูคือปวดตรงไหนปวดมานานไหมปวดระดับไหนมีอาการอื่นร่วมไหมต้องตรวจอะไรต้องใช้ยาอะไรทั้งหมดนี้สำคัญค่ะแต่การดูแลแบบองค์รวมจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะคะพยาบาลอาจถามเพิ่มเติมว่าช่วงนี้นอนหลับไหมทำงานอะไรต้องยกของหนักหรือเปล่าเครียดเรื่องอะไรอยู่ไหมอยู่คนเดียวหรือมีครอบครัวช่วยดูแลกังวลเกี่ยวกับอาการนี้มากแค่ไหนกลัวว่าตัวเองจะกลับไปทำงานไม่ได้หรือเปล่ามีความเชื่อหรือข้อจำกัดบางอย่างที่ทีมรักษาควรรู้ไหมเห็นไหมคะโรคยังเป็นโรคเดิมปวดหลังแต่พอเรามองคนทั้งคนภาพมันใหญ่ขึ้นทันทีเลยค่ะจากคำถามว่าคนไข้เป็นอะไรเราเพิ่มคำถามอีกคำถามว่าคนคนนี้กำลังผ่านอะไรอยู่นี่คือหัวใจของ holistic care ค่ะน้ำขอสรุปแบบง่ายๆเป็น5มิติค่ะคุณผู้ฟังคะ1คือร่างกายต้องดูโรคอาการความเจ็บป่วยการกินการนอนการเคลื่อนไหวและความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะร่างกายคือสิ่งที่พาคนคนนั้นใช้ชีวิตค่ะ2ค่ะจิตใจและอารมณ์คนป่วย1คนไม่ได้มีแค่อาการทางกายอาจมีความกลัวความเครียดความวิตกกังวลบางคนเนี่ยกลัวผลตรวจบางคนกลัวการเป็นภาระครอบครัว

เสียงานบางคนไม่ได้กลัวโรคเลยค่ะแต่กลัวหลังจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรดังนั้นการฟังการอธิบายให้เข้าใจหรือการทำให้คนรู้สึกปลอดภัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลค่ะ 3. ค่ะสังคมและครอบครัวบางคนเนี่ยกลับบ้านแล้วมีคนดูแลบางคนไม่มีค่ะบางคนต้องดูแลพ่อแม่ด้วยทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็กำลังป่วยอยู่บางคนรายได้หยุดทันทีที่หยุดงานเลยปัญหาเหล่านี้อาจกระทบต่อการรักษาโดยตรงดังนั้นทีมดูแลต้องเข้าใจชีวิตจริงรอบตัวผู้ป่วยด้วยค่ะ 4. ค่ะความเชื่อและจิตวิญญาณคำนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงศาสนาอย่างเดียวนะคะแต่อาจหมายถึงสิ่งที่ทำให้คนคนนึงเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเขามีความหมายบางคนใช้ศรัทธาบางคนใช้ครอบครัวบางคนใช้ความหวังบางคนอยากกลับไปทำสิ่งหนึ่งให้สำเร็จสิ่งเหล่านี้เป็นพลังใจได้ค่ะและการดูแลที่ดีต้องเคารพความเชื่อของผู้ป่วยตราบที่ดับเท่าที่ปลอดภัยและไม่ขัดต่อการรักษาที่จำเป็นค่ะ 5. ค่ะให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองคนป่วยไม่ควรเป็นแค่คนที่นอนรอรับคำสั่งเขาควรได้รับข้อมูลได้รับความรู้ว่ากำลังรักษาอะไรมีทางเลือกอะไรข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นอย่างไรและได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตนั้นเป็นชีวิตของเขาค่ะถ้าจะให้จำ holistic care ง่ายที่สุดนะน้ำอยากให้จำประโยคนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรักษาโรคแต่ดูแลคนค่ะยาการรักษาหัตถการหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความสำคัญมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่กำลังรับการรักษานั้นก็ยังต้องการความเข้าใจความมั่นใจข้อมูลความเคารพและความรู้สึกว่าเขาไม่ได้กลายเป็นแค่เคสเตียงที่5หรือคนไข้โรคนี้ค่ะแต่ยังเป็นคนหนึ่งคนที่มีชีวิตทั้งชีวิตอยู่รอบโลกนั้นค่ะนับว่าคำว่า holistic care ไม่ได้สวยเพราะเป็นภาษาอังกฤษแต่มันสวยตรงที่เตือนคนทำงานด้านสุขภาพว่าเวลามองผู้ป่วยอย่ามองแค่ตัวเลขอย่ามองแค่ผลเลือดอย่ามองแค่ภาพเอ็กซเรย์มองไปที่คนที่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเราด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยยาอาจช่วยรักษาโรคแต่คำพูดหนึ่งคำการอธิบายดีๆการฟังจริงๆหรือการทำให้คนรู้ว่าฉันไม่ได้เผชิญเรื่องนี้คนเดียวเนี่ยก็ช่วยประคองชีวิตเขาได้เหมือนกันค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่น้ำหยิบมาฝากในบ่ายวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเพณีเพาะต่อเรื่องราวของศรัทธาขนมเต่าแดงและวัฒนธรรมที่คนหลายรุ่นช่วยกันรักษาจากนั้นเรากลับมาพูดถึงคุณภาพชีวิตและคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก่อนจะมองออกไปสู่เวทีระดับโลกอย่างอินเตอร์พลายที่กำลังพาภูเก็ตไปเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายและการเชื่อมต่อกับผู้คนจากทั่วโลกช่วงสุดท้ายมีทั้งเสียงเพลงโอกาสการทำงานเทศกาลแห่งศรัทธาก่อนจะมาจบที่ holistic care การดูแลคนทั้งคนค่ะน้ำว่าถ้ามองย้อนกลับไปทุกข่าววันนี้พูดคำคล้ายๆกันค่ะคืออย่ามองคนแค่ด้านเดียวคนหนึ่งคนไม่ได้มีแค่อาชีพไม่ได้มีแค่ศาสนาไม่ได้มีแค่เพศไม่ได้มีแค่โรคไม่ได้มีแค่ปัญหาแต่คนหนึ่งคนมีทั้งความคิดความรู้สึกความหวังความสัมพันธ์ความฝันอดีตและชีวิตที่เขายังอยากเดินต่อถ้าเราเข้าใจกันได้แบบนี้ค่ะทั้งเมืองทั้งที่ทำงานทั้งโรงพยาบาลและทั้งสังคมเนี่ยจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่น้ำอยากจะให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตแล้วมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดขอลาไปก่อนขอให้บ่ายวันอาทิตย์นี้เนี่ยทุกคนได้พักได้กินของอร่อยได้อยู่กับคนที่ทำให้สบายใจและถ้าพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานคืนนี้อย่าเพิ่งคิดเยอะค่ะวันอาทิตย์ยังเหลืออยู่อย่าเพิ่งเอาวันจันทร์มาใช้ล่วงหน้านะคะมันจะมาของมันเองอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่ในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปกับน้ำนะคะสวัสดีค่ะ

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: พรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี
7: ้นายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายนนี้โดยระบุว่าคดีมีความเห็นต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีชวิศาประทุมมารายงาน
2: ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นขอบคุณไมตรีจิตและการต้อนรับของชาวไทยระบุเป็นประสบการณ์เยือนที่น่าจดจำของกำลังพลที่ได้พักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี้
8: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี เรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบท่าเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เกษตรจังหวัดลำปางติดตามการเก็บเกี่ยวครั่งของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีราคาสูงถึง185บาทต่อกิโลกรัมช่วยสร้างรายได้ชุมชน
9: นายอภิรักษ์หลักชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเงาลงพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมตำบลปงเตาอำเภอเงาติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งของเกษตรกรโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะส่วนราชการร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่นิยมเลี้ยงครั่งบนต้นลิ้นจี่เนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสูงสำหรับครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างยางธรรมชาติหุ้มกิ่งไม้ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเชลแล็กและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่185บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานในชุมชนสำหรับการแกะคลั่งออกจากกิ่งไม้ในอัตรากิโลกรัมละ10บาทช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket.Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket reflects the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Belief, lifestyle, and story woven together in harmony.From local ways of life to a world that meets here as one. Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every condition.
10: Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class health care, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
12: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
13: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันสวนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
12: ้
13: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวย์และพบกันที่โกฟัน
14: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
15: you.
16: Good afternoon, listeners. Welcome to our special guest, Jacob. Today, we will explore the journey of studying abroad. Why it matters and how it shapes the future. Jacob, let's begin with the big picture. Why do you think studying overseas is so important for students today?
17: Thank you, Rivadi. Studying abroad is more than just academics. It is about exposure to new cultures, new ideas, and new ways of thinking. Students gain independence, adaptabilities, and resilience. They learn to communicate across cultures, which is essential into today's global economy.
16: Okay. Some parents worry that sending their children abroad is risky. What would you say to them?
17: I would say the benefits outweigh the challenges. Yes, it requires courage, but students return with strong skills, confidence, and international networks. Those experiences often lead to better career opportunities and personal growth as well.
16: Could you give us an example of how studying abroad changes a student's life?
17: Certainly. I once met a student from Thailand who studied electronic engineering in New Zealand. At the first, she struggled with the language and cultural differences. However, after a year, she became fluent in English, communications, joined international project, and even presented at a global conference. When she returned at Thailand, she was offered a leadership role in major company. That transformation would not have happened without the overseas experience.
16: That's inspiring. So it's not just about education, but about shaping character and future success.
17: Exactly. It is a type of investment in both knowledge and life experience.
16: Let's go deeper. What are the long-term reasons students should consider studying abroad?
17: Long-term, it builds global citizenship. Students learn empathy, tolerance, and problem-solving in diverse environments. Those qualities and are valuable not only for careers, but also for building strong societies.
16: Do you think students studying abroad also changes family perspective back home?
17: Yes, definitely. Families often become more open-minded. They see their children grow, adapt, and succeed. It inspires siblings and communities to value education and global exposure.
16: Now, let's get practical. For students preparing to study abroad, what are the first steps they should take?
17: First step, preparation begins with the documentation. Students need a valid passport, a student visa copy, and the admissions letter from their schools. Health insurance or financial proof are often required. Without those documentations, the journey cannot begin.
16: And what about travel arrangements?
17: Booking flight in advance saves the money. Students should also research local transportation options in their destination countries. Knowing how to get from the airport to their accommodation is crucial.
16: Packing must be stressful too.
17: True. My advice is to pack light but very smart. Bring essential study materials, personal items, and a few reminders of home. Don't forget adapters for electronics or prepare mentally for cultural differences.
16: Could you share a checklist for students?
17: Sure. Here is the simple checklist. Passport and visa, admissions letter and financial documents, health insurance copies, flight ticket and accommodation detail, emergency contact, study materials and laptop, personal belongings, and cultural items from home. Those checklist helps students feel secure and ready?
16: Beyond the checklist, what emotional preparation is needed?
17: Students should prepare to embrace new cultures, new foods, and new ways of life. Those mindset makes the transition smoother. Joining online communities of international students before departure also helps a lot reduce anxiety.
16: Do you think orientation programs help?
17: Yes, of course. Orientation programs are vital. They introduce students to local customs, safety tips, and academic expectations. They also help students build friendships right from the start.
16: Could you share a story of student who prepare well and succeed?
17: Definitely. One student from Thailand prepared very well. She joined online forums, packed carefully, and studied basic purchases in their local language. When she arrived, she adapted quickly, made friends a lot, and excelled academically. Preparation made her journey smooth.
16: Jacob, earlier we talked about preparation. Now let's tip to education opportunities in New Zealand. Could you introduce us to the New Zealand Skills and Education Groups, or NZSEG?
17: Of course. New Zealand Skills and Education Group is a leading aid group of the schools of the education schools in New Zealand. New Zealand has got over the 4,000 schools, and we, NZSEG, is the one of the leading of those schools. What makes it unique is the diversity of the pathway offers. Students can bring with the English language learning course, move into the vocational training, and even progress to degree or postgraduate studies. It is a comprehensive ecosystem designed to support learners at every stage of their journey.
16: So it's not just one school, but a group of institutions?
17: That's right. NZSEG brings together several specialized schools under one umbrella organization. For example, Sheffield School of English is part of NZSEG, focusing on English language development. But beyond that, there are institutions offering professional skills, technical training, and higher education programs. This means students have choices that match their background, interests, or career goals.
16: They are flexible. Could you explain how a student must move through these options?
17: Certainly. Imagine a student who start with the English language training at Sheffield School of English. Once their language skills are strong, they can transition into a vocational program. Perhaps hospitality, IT, business, or education. From there, if they wish, they could continue into degree or master level of studies. NZSEG makes those progressions seamless, so student does not feel stuck at one level. They can build step by step.
16: So NZSEG provides a pathway, not just a single courses?
17: Yes, that's the key point. It is about giving students multiple doors to open. Some may only need English for travel or maybe work. Others may want a full academic study journey, leading to bachelor or master's degree. NZSEG supports both and everything in between.
16: Could you share an example of how this works in practice?
17: Sure. One of the students from Thailand joined the Sheffield School of English to improve her English proficiency. After 6 months, the students move into the vocational program in business sector, offered by another NZSEG institution, which is the New Zealand Skills and Education College. Later, the students enrolled a degree bachelor program. Today, she is working in New Zealand with international clients. Her journey shows how NZSEG allows students to grow step by step according to their goals.
16: That's impressive. So the message to young listeners is that so NZSEG offers variety and flexibility.
17: Exactly. It is not one size for all. Students can choose based on their foundation, interests, and career ambitions. Whether they want to strengthen English, gain practical skills, or pursue higher education, NZSEG provides their pathway.
16: And this variety must make New Zealand an attractive destination for international students.
17: Absolutely, absolutely. It shows that New Zealand values education as a lifelong journey. NZSEG embodied that philosophy by offering options that adapt to each student's needs.
16: Before we move on, let me ask you this. Seafield School of English is part of NZSEG, isn't it?
17: Correct.
16: How does being under this group benefit students who start with English courses there? And would you say that beginning at Seafield can open doors to vocational and degree-level opportunities across NZSEG?
17: Absolutely. Seafield School of English is one of the institutions within NZSEG. That means students who could start at Seafield are very already connected to the bigger educational network. They can strengthen their English first and then continue into the vocational or academic programs within NZSEG group. It is a pathway that grows with the students' ambitions.
16: Finally, let's connect to government policies. How does studying abroad benefit Thailand?
17: Excellent question. Many governments, including Thailand, encourage international education because it builds human capital. Students who study overseas often return with advanced skills, global network, and innovative ideas.
16: And how does that help the country?
17: It strengthens with Thailand's economy, enhances competitiveness, and improve international relations. For example, students trained abroad often bring back their expertise in technology, business, and education. Those contribute to national development.
16: Could you share a specific example?
17: Sure. Thailand has benefited from students who studied medicine abroad. They returned with the advanced knowledge in healthcare system, introduced new practice, and improved patient care. Similarly, students in technology field brought back innovations that helped local startups grow.
16: So studying abroad is not only a personal investment, but also a national advantage.
17: Exactly. When students succeed abroad, Thailand succeeds as well.
16: Thank you, Jacob, for sharing these valuable insights. We hope today's program inspires more students to explore the world of education abroad. Until next time, this is Liberty, wishing you all the best in your journey.
17: Thank you, Khob khun khap.
16: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ You know I want you It's not a secret I try to hide

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสุมนทาแล้วคุณพรศิริคำฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะมาเจอกันพร้อมกับฝนฟ้าที่แบบโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้หนักเลยทีเดียวนะตอนออกมาจากบ้านนี่แบบโอ้โห
2: เป็นไงคะฟังทน
1: ใช่คือวันนี้น่าจะตกทั่วอยู่นะ
2: ดูแต่ว่าฝั่งในเมืองนี่ยังนะฝั่ง
1: ยังไม่เท่าไหร่
2: เป็นบุรีอโศกมีปล่อยๆลงมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ที่วิภาวดีก็น่าจะเริ่มตั้งเขาแล้วแหละ
1: ใช
2: ่
1: ไหม
2: ก็สอดคล้องกับพยากรณ์อากาศที
1: ่
2: ได้แจ้งเตือนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: เมื่อวานก็ถึงวันที่8ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เออแต่ว่าก็ยังคงมีอยู่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเองกำลังอยู่ในช่วงของเฝ้าระวังภัยอยู
2: ่ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เลยทำให้บ้านเราอาจจะต้องมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยทีเดียวอย่างวันที่6ถึง8นะวันนี้ถึงวันที่8นี่ค่ะในภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ตะวันออกอย่างอุบลราชธานีเนี่ยอันนี้ฝนจะตกมากหน่อยแต่ส่วนวันที่9ที่10เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเห็นบอกว่าร่องมรสุมเนี่ยมันจะเลื่อนมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะเพราะนั้นก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญคือมันเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะอันนี้คือประชาชนที่อยู่ในบริเวณจุดเสี่ยงเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนอกจากระมัดระวังการแจ้งเตือนอาจจะมีเซลบอดแคสใช่ไหมหรือก็ถ้าเกิดว่ามีกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนอยู่แบบเนี้ยเราก็ระมัดระวังนะของเก็บไว้ที่สูงก่อนนะถ้าเกิดว่ามันเกิดน้ำท่วมฉับพลันเหมือนที่น่าน
2: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็จะได้รอดพ้นจากการถูกน้ำท่วม
2: ของมีค่าได้ทัน
1: ใช่
2: น
1: ะ
2: โดยเฉพาะข้าวสารนี่มีค่าเลยน้ำสะอาดก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
1: นั่นแหละ
2: นอกจากที่แจ้งเตือนไปแล้วเนี่ยก็เห็นทางด้านผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินน
1: ะคะ
2: ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละคุณสมควรต้นจานนะคะบอกว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนชุกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันไปและฝนจะเริ่มตกชุกหนาแน่นมากขึ้นระหว่าง9ถึง12นะคุณแสงระวีขยับไปเลย
1: ไปถึงวันที่2คือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลย
2: ใช่ค่ะเป็นกรอบพอดีนายกไม่อยู่ก็ฝนก็กระหน่ำเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนน้อยในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างนะคะอย่างที่บอกว่าจะตกชุกตั้งแต่9ถึง12นะคะก็เลยจะต้องเตรียมรับมือกันนะคะแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมเป็นพิเศษก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ช่วง14ถึง16กันยาก็พอมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งเวียดนามและก็ลาวนะคะแล้วก็ภาคอีสานของไทยด้วยก็จะมีตัวแปรเสริมที่ทำให้อากาศแปรปรวนนั่นก็คือมวลอากาศเย็นจากทางด้านจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทั้งด้านภาคเหนือของไทยแล้วก็อีสานตอนบนด้วยก็จะทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็จะทำให้มีฝนตกชุกตกหนาแน่นนะคะก็ต้องรับมือกัน
1: คือเดี๋ยวนี้คือบ้านเราจะเกิดเนี่ยแบบหนักขึ้นพอตกหน่อยก็เนี่ยฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันมีดินโคลนถล่มอะไรเงี้ยคือเกิดบ่อยในหลายๆพื้นที่ด้วยแล้วมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสำนักโพต่างๆเอาไปสอบถามประชาชนด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเอ๊ะเรื่องที่มันTalk of the Townหรือเรื่องการเมืองที่เขาจะไปทำโพหรือว่าไปสำรวจความคิดเห็นแต่ว่าเรื่องของปัญหาเรื่องน้ำท่วม อะไรพวกนี
2: ้
1: ภัยพิบัติจากน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าเป็นหัวข้อที่ทางศูนย์ดุสิตโพเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยเหมือนกันคือจากผลการสำรวจเห็นว่าประชาชนเนี่ยเขากังวลนะในเรื่องนี้มีความกังวลค่ะเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าคือเขาก็ติดตามสถานการณ์อยู่นะติดตามเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือยังไม่ค่อยจะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนั้นจะสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได
2: ้
1: นะโดยทางประธานสวนดุสิตโพทางดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยบอกว่าจากการสำรวจเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความกังวลกับภัยพิบัติที่มันใกล้ตัวจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะมันใกล้ตัวจริงๆคือเขามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะอันนี้แน่นอนเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเตรียมที่จะรับมือด้วยตนเองแต่ว่าความเชื่อมั่นต่อการรับมือของรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหลักสำคัญเลยในการที่จะเข้าไปช่วยประชาชนเนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู
2: ่ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ภาครัฐเองนั้นอาจจะต้องเร่งในการที่จะสร้างความพร้อมนะทั้งการที่จะก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆการช่วยเหลือในปัจจุบันทันด่วนแล้วก็หลังจากนั้นคือการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุแล้วนะฟื้นฟูอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันหน่อยทีนี้มันมีทางท่านประธานเป็นประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยดร.มนทนสุวรรณประภาเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพิจารณาดูความถี่ของการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยคือจะเห็นว่าอุทกภัยเนี่ยยังคงเป็นวิกฤตการณ์สำคัญของประเทศอยู่นะคือถ้าเกิดเราจะพูดว่าไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยไหมมันก็อยู่คู่กับคนไทยมานานนะ
2: คู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนมันคู่แบบที
1: มาเลยนะใช่มันทีมากใช่คือเมื่อก่อนเราจะบอกหน้านี้เป็นหน้าน้ำท่วมเรียกเลยหน้าน้ำท่วมมาแล้ว
2: ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้เรารู้สึกตกใจแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าต้องเตรียมรับมือคือมันเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะใครก็ตามพร้อมที่จะเจอแหละ
1: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างที่บอกคือนะดิมตอนที่แบบเป็นเด็กๆเนี่ยเราเห็นพอน้ำท่วมเดี๋ยวจะช่วงลอยกระทงน้ำจะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ย
2: น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
1: ประมาณอย่างนั้นถึงได้แต่งเพลงนะแต่เดี๋ยวนี้คือมันท่วมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมพร้อมจริงๆนะในเรื่องนี้อย่างในภาคใต้เองเนี่ยเห็นนายกแป้นขอบคุณนายกเลยนะให้งบประมาณไปในการที่ทำแก้มลิงอะทำสองจุดแล้วก็ต้องไปขุดลอกท่ออะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันว่ารัฐบาลก็คงจะต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นบ่อย
2: ใช่ค่ะ
1: นะเห็นมีท่านรองทรงศักดิ์มั่งพูดเคยบอกว่าคือกำลังคิดว่าทำอย่างไรที่จะแบบให้งบประมาณไปก้อนเดียวแล้วคือให้มันจบเลยไม่ต้องแบบนี่ทางภาคเหนือท่วมเราเยียวยาไปอะไรอย่างนี
2: ้
1: ภาคนู้นภาคใต้ท่วมเยียวยาไปคือทำยังไงให้มันจบในครั้งเดียวไม่ต้องแบบจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกแบบนี
2: ้ค่ะก็ต้องคิดกันอีกนะเพราะว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกันในอนาคตก็ยิ่งจะถี่มากกว่านี
1: ้
2: แต่ถ้าจะให้ดีก็คงจะต้องมีการบูรณาการการจัดการน้ำแต่ก็มีการพูดกันมาเป็น10ปี
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะสำเร็จแล้ววันนี้อาจจะดูเบาลงหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของเรามันรู้สึกว่าพายุมันรุนแรงด้วยแต่การรับมือก็เริ่มที่จะดีขึ้นในขณะที่ต่างประเทศเองก็เผชิญเหมือนกันนะคะอย่างจีนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวิกฤตเลยทีเดียวเพราะว่าไปเจอกับไต้ฝุ่นโซเดลถล่มชายฝั่ง3รอบทำเอาน้ำท่วมทะลักนะคะถนนตัดขาดอาคาร3ชั้นพังลงมาในแม่น้ำเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรอยเตอร์เขารายงานบอกว่าเป็นมณฑลทางฝั่งตอนใต้ของจีนค่ะทั้งฝูเจี้ยนและกวางตุ้งนะคะรับมือฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องในวันศุกร์กันยายนที่ผ่านมาหลังจากฝนตกกระหน่ำอย่างรุนแรงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่เมืองและก็ชนบท ยานพาหนะเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็เป็นเหตุให้อาคารอิฐสูง3ชั้นเนี่ยพังทลายลงมาเลยทีเดียวโดยทางการท้องถิ่นก็มีการเร่งอพยพนักเรียนผ่านทางเรือนะคะพร้อมสั่งปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการให้บริการและระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับสูงสุดในหลายพื้นที่แถบชายฝั่งนะคะโดยพายุไต้ฝุ่นโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่3บริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนนะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่เห็นโอ้โหเรียกว่าประสบภัยกันทั่วทั้งโลก
1: แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของโลกอ่ะ
2: ใช่ค่ะจีนเองเนี่ยประชาชนเขาบอกว่าหลายแสนคนนะในมณฑลเจ้อเจียงและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องย้ายออกจากพื้นที
1: ่
2: ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาเลยโดยในมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยเพียงแห่งเดียวมีการอพยพชาวบ้านไปแล้วกว่า 83,000 คน
1: เป็นหมื่นเลย
2: เป็นหมื่นเพราะว่าคนเขาค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าจีนเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมนะคุณแสงระวีการแจ้งเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะดีกว่าเรา
1: ดีกว่าบ้านเราอยู่แล้ว
2: ดีกว่าบ้านเราแต่ว่าสิ่งที่เผชิญเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมันหนักหน่วงเกินที
1: ่เขายังผลิตไม่ทันกับภัยที่เกิดกับเขา
2: ก็คือภัยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ก็ยังตามไม่ทันหรอก
1: ย
2: ัง
1: ตามไม่ทัน
2: ก็ยังต้องตามหลังภัยธรรมชาติอยู
1: ่มันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคือมันเหมือนแบบธรรมชาติก็รู้นะว่ามนุษย์พยายามที่จะแบบทำเพื่อป้องกันอะไรอย่างนี้ก็พยายามที่จะ
2: หนีแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆนะอย่างที่เนปาลนะอันนี้คงยังจำกันได้อยู่โอ้โหเราเห็นภาพแล้วก็นะไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะเกิดได้ใหญ่ขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งแต่มันตั้งแต่วันไหนผ่านมา10วันแล้วปรากฏว่าเขายังพบว่าคนมีชีวิตยังมีรอดอยู
2: ่ยังมีเหลือรอด
1: อายุ64ปีแล้วนะเป็นหญิงนะคะ
2: ค่ะ
1: อันนี้กู้ภัยเขาไปเจออันนี้ก็ถือว่าแบบโอ้โห
2: อาจจะต้องเร่งระดมสภากำลังเข้าไปช่วยเหลือกันอีก
1: แต่เห็นสภาพแล้วคือราบเลยจริงๆ
2: ค่ะ
1: มีแต่โคลนในป่านนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่อินโดนีเซียก็เห็นบอกว่ามีภูเขาไฟปะทุนะ
2: ค่ะ
1: ภูเขาไฟปะทุเท่าฐานนี้ปกคลุมหลายพื้นที่เลยทีเดียวตอนนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยเห็นบอกว่าสั่งยกเลิกเที่ยวบินจากสนามบินจาการ์ตาแล้วนะคะ
2: หลาย
1: เที่ยวบินเลยทีเดียวก็กระทบผู้โดยสาร 22,000 คนเลยทีเดียวนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ภัยธรรมชาติอีกเช่นกันนะ
2: ค่อนข้างที่จะใหญ่เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
2: อินโดนีเซียนี่ก็รอปะทุไปดูฝั่งพัทยาเรากันบ้างคุณแสงระวีก่อนหน้านี้นี่เห็นสาวไทยนี่ทำคอนเทนต์กันใหญ่นะ ฟังรายงานข่าวว่าจะมีทหารสหรัฐขึ้นฝั่งที่พัทยา
1: ก็ทำคอนเทนต
2: ์ทำคอนเทนต์เก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารีบกันไปกันใหญ
1: ่
2: ก็คือขึ้นฝั่งตั้งแต่วันที่2น
1: ะ
2: คะก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่6
1: วันนี้แหละ
2: วันนี้แหละนะคะ
1: ก็เรียกว่า
2: เป็นคอนเทนต์บายบายบายบายทหารเรือชาวอเมริกันนะคะหลังจากที่มาขึ้นเทียบท่าพักผ่อนนะคะก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพัทยาจำนวนมากนะคะเรียกว่าคึกคักกันทุกหมวดหมู่เลยนะคะ
1: ตั้งแต่เขาบอกว่าครั้งนี้คือถือว่าดีจริงจริง
2: ดีจริงจริงใช่ไหม
1: มาไม่กี่วันแต่ว่าคือกระจายเขาเรียกว่าอะไรกระจายเงินที่เขาจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่คือมันไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะในสถานบันเทิง
2: ค่ะ
1: นะไปท่องเที่ยว
2: เขาก็ต้องกินกินเที่ยวมีเนี่ยมีร้านสักร้านสักลายเนี่ยร้านเขาเรียกอะไรนะแทททูอะทั้งหลายเนี่ยก็ได้รายได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันซบเซาเหลือเกินมันเงียบเหลือเกินแต่พอทหารเรือของสหรัฐลงมาเนี่ยโอ้โหคึกคักเลย
1: แค่สัปดาห์เดียวเองนะ2 ถึง 6
2: ก็แค่4วันไม่นานแต่ว่าจำนวนคนที่มาลงเนี่ยมันเยอะไง
1: 5,000 5,000
2: ค่ะก็เยอะเลยทีเดียวนั่นแหละก็บอกว่าโอ้โหคึกคักกันมากแล้วก็วันนี้ก็โบกมือบ๊ายบายแล้วก็เห็นมีการจัดงานเขาเรียกว่าเป็นงานเหมือนคล้ายๆเป็นงานอำลากันคุณแสงระวีเขาใช้ชื่อว่าแอปอะไรเนี่ย appreciationพาร์ทีนะคะที่โรงแรมเรเนซองส์ของพัทยาก็มีการให้กระเช้าหน่วยงานของไทยที่ให้การดูแลต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กองทัพสหรัฐ ที่เดินทางมาขึ้นฝั่งพักผ่อนนะคะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดไปร่วมงานนะคะ มีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็มีนายกเมืองพัทยาคุณปริเมศปรเมศนาพิเชษนะคะก็มีการแสดงความยินดีก็เรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองอ่ะเป็นการขอบคุณนะคะโดยทางสหรัฐเนี่ยนาวาเอกแดนคีเลอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือของอับราฮัมลินคอนนี่ก็บอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าเทียบท่าน้ำลึกแหลมฉบังตั้งแต่2ถึง6กันยายนก็ให้กำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาโดยตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยกำลังพลก็ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งเลยโดยเฉพาะจากชลบุรีและเมืองพัทยานะคะก็มีการขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกเขาบอกว่ายอดเยี่ยมเลยตั้งแต่วันแรกที่มาถึง
1: ใช่ก็คือไม่ว่าจะเป็น Walking Street หรือว่าตลาดน้ำสีภาคนี่ก็คึกคักเลยทีเดียวไปกระจายกำลังไปใช้เงินกันเนี่ยนะเราก็คึกคักไปจริงๆที่ตลาดน้ำสีภาคเนี่ยคือที่นี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์ค
2: แลนด์มาร์คดังอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ก็คือไปชมการแสดงพื้นบ้านเพราะมันจะรวมทุกอย่างไว้ที่สี่ภาคนั้นใช่ไหมก็ทุกภาคเรามารวมไว้นั่นแล้วก็ซื้อสินค้าต่างๆเสื้อผ้าติดไม้ติดมือกันกลับไปนะตรงนี้ก็ยามค่ำคืนหน่อยก็ไปสถานบันเทิงบ้างไปเด
2: ิน
1: บ็อกกิ้งสตรีทบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
2: แต่รอบนี้ไม่มีข่าวเฉาอะไรออกมานะไม่มีข่าวในทิศทางที่ไม่ดี
1: ฉันว่ามันอาจจะเป็นดีอย่างที่แบบเขามาแบบเป็นทางการตอนมาเนี่ยทางบ้านเราก็ไปรับ
2: ม
1: ีพวงมาลัยไปคล้องคออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงอยู่ระยะเวลาแค่4วันเนี่ยมันเลยต้องจัดกำลังในการที่จะดูแลความปลอดภัยอันนี้เขาต้องเข้มข้นในเรื่องนี
2: ้โดนอะไรไปด้วยนะไปดูแลด้วย
1: ใช่ก็เนี่ยคือจริงๆก็หลายอย่างเลยทีเดียวก็ต้องเตรียมพร้อมคืออย่างที่บอกว่าทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นคือคนไทยเนี่ยตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการเพราะว่าก็มีรายได้เข้าประเทศนะจริงๆคือเขาก็ใช้อย่างเดียวเขาก็ใช้จริงๆแล้วเราก็เรียกว่าเงินหมุนเวียนเยอะทีเดียวนะในช่วงที่ผ่านมาที่ทางทหารสหรัฐอยู่เนี่ยนะคะ
2: เดี๋ยวก็คงต้องไปดูตัวเลขเพราะว่าเขาบอกว่าปี68ที่ทหารสหรัฐ 5,400 นายเนี่ยมาไทยเนี่ยมีเงินสะพัด125ล้านเลยนะคุณแสงระวี
1: โอ้น่ะมั้ยเป็นร้อยอ่ะ
2: เป็นร้อยอ่ะแป๊บเดียวก็คือได้เป็นร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าปีนี้ก็น่าจะเหมือนกันหรือว่าการได้รับการตอบรับการต้อนรับกับสู้ที่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่หลังจากเขากลับบ้านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะพาครอบครัวมาเพราะว่าที่เมืองไทยดีนะ
1: ติดใจอะไรเงี้ยมันน่าสนใจอะไรอย่างงี
2: ้ 5,000 คนเนี่ยมากลับมาสัก 2,000 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
1: ใช่
2: นะคะ
1: แต่ว่าตอนที่เขามาเนี่ยตอนช่วงแรกที่มาก็จะเห็นแบบไปเที่ยวกันได้หมดแล้วก็ยกเว้นซอย6ซอย7หรืออะไรซอย7ซอย8อะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกัน
2: เห็นมีข่าวแว๊บๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อ่านว่าเหมือนเป็นสถานที่ต้องห้าม
1: เหรอใช่ใช่คือจริงๆเรื่องของการมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบคือในฉะนั้นว่าในพื้นที่อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนา
2: ะ
1: ที่คนแบบต้องการที่จะมาหาความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของแล้วเขาแบบอยู่ในทะเล
2: ขนาดเราอยู่บ้านแค่
1: ยังอึดอัดเลย
2: 8ชั่วโมงเรายังจินตนาการว่าถ้าออกไปนี่จะกินอะไรเลย
1: ก็เขาบอกเนี่ยถึงแบบบางคนก็เครียดอะไรเงี้ยใช่ไหมมีแบบอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยก็มีซึ่งอันมันก็ต้องปลดปล่อยต้องอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราต้อนรับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิ เชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: มาติดตามกันต่อ
2: ค่ะ
1: หลังจากที่กองเรือสหรัฐออกจากฝั่งไป
2: ค่ะถอนสมอเขาบอกว่า
1: ถอนสมอออกปุ๊บ
2: เรือลบเรือสหรัฐถอนสมอเครื่องบินลบญี่ปุ่นแลนดิ้ง
1: นะ
2: ครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: อุ้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะแม้ว่ามันจะอาจจะไม่มีคนมากคนน้อยเท่าไหร่
1: กี่คนหลายคน
2: มันเป็นปรากฏการณ์นี่แหละดิฉันก็กำลังไล่ดูอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรายงานบอกว่าที่สนามบินอุตภเปานะคะมีเครื่องบินรบ F-2A/B ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเตรียมแวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีหมู่บินผสมกำหนดการแวะจอดเพื่อเติมน้ำมันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาในจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางต่อไปยังอินเดียเพื่อเข้าร่วมการฝึกทางอากาศซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น 9-21 กันยายนนะคะก็มีการออกแถลงการนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการนำกำลังทางอากาศเข้าร่วมฝึก Via Guardians 26นะ2026แล้วร่วมกับอินเดียในกาอาโดยกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะลงจอดในประเทศไทยประกอบด้วยเครื่องบินรบ F-2A/B Viper Zero จำนวน5ลำเครื่องบินลำเลียง C-2 จำนวน2ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศ KC-135 ของกองทัพสหรัฐอีก2ลำ9ลำแล้วนะคะการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องจากเป็นการนำเครื่องบินรบของญี่ปุ่นเข้ามายังประเทศไทยเป็นครั้งแรกนับแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นชาติพันธมิตรทางการทหารกับประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาอากาศยานทางทหารของญี่ปุ่นที่เดินทางมาแวะในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอากาศยานสนับสนุนภารกิจเช่นเครื่องบินลำเลียงและก็เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงเท่านั้น
1: อ
2: ันนี้ก็ยังไม่ได้มีระบุจำนวนนะของนักรบนักบินแต่ดิฉันก็ว่าไม่น่าจะเยอะแต่ว่ามันมีสตอรี่เรื่องของสงครามโลกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเห็นศักยภาพอะไรของไทยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีเครื่องบินสำคัญมาจอดนะคะอาจจะเป็นก้าวสู่เรื่องของฮับการบินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีระหว่างสองประเทศ
1: พูดถึงคนต่างประเทศเนี่ยคือจริงๆคือเข้ามาเนี่ยบางชาติบางคนเข้ามาก็ดีแต่บางชาติเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะอย่างชาวยูเนี่ยที่นายกเพิ่งจะเซ็นเนรเทศออกไปเนี่ยนะคะ
2: ค
1: ือมันก็เลยกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: ค
2: ือ
1: มันก็หลายอย่างนะเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนา
2: ะ
1: วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาพูดอีกครั้งนึงในการที่เซ็นคำสั่งเนรเทศนายยาคอบโอฮายอนนะคะสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักร
2: ค่ะ
1: นะคือท่านก็เซ็นไปในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะโดยคือจริงๆอ่ะเป็นการเซ็นไปหลังจากที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยเขามีคำพิพากษาในคดีขู่เข็นคนไทยว่าขู่เข็นคนไทยก่อนหน้านี้มันมีข่าวกันอยู่นะคะโดยนายกก็ย้ำว่าคือจริงๆที่เซ็นในประเทศออกไปเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่เหมาะสมไม่ดีงามแล้วก็เป็นอันตรายต่อความมั่นคงที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเนี่ยหรือว่าทำอะไรก็ตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะในประเทศเขาออกจากประเทศไทยเราได้นะซึ่งอันนี้เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายด้วย
2: นะ
1: กระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มันเด็ดขาดรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จริงๆเราก็อยากที่จะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแหละอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นรายได้หลักของบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเคารพกฎหมายด้วยต้องเคารพคนไทยด้วยต้องเคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีด้วย
2: คือ
1: ถ้าเกิดคุณมาทำอะไรผิดแล้วมาทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวเนี่ยอันนี้เราก็ต้องสงวนสิทธิ
2: ์
1: ที่จะต้องเชิญเขาออกนอกประเทศ
2: ค่ะ
1: นายกก็ย้ำตรงจุดนี้ไปนะคะ
2: แต่ดูเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยน่าจะสอดคล้องกับที่มีการต เปิดเผยข้อมูลนะคะเปิด10ชาติที่เข้ามาถือครองอาคารชุดของไทยนะคะ1คือทั้งอาคารชุดทั้งที่ดินเนี่ยทะลุ1ล้านไร่นะค
1: ุ
2: ณแสงระวีคอนโดอีก 7.60,000 ห้องก็มีชลบุรีกทม.เนี่ยนำเลยแต่ว่ากลุ่มที่เข้ามาก็ยังเป็นน่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจอยู่ก็คือมีจีนกับญี่ปุ่นเพราะว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เหมือนฐานการผลิตรถไฟฟ้าเนาะก็มาที่เมืองไทยส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่บ้านเรามีฐานการผลิตก็เรียกได้ว่ามีการถือครองที่ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่4,000 ราย 4,500 รายชลบุรี 9,706 รายนะคะสมุทรปราการก็ไล่เรียงกันไป 1,000 กว่ารายรวมแล้วเนี่ยโอ้โห 8,310 รายที่มาแล้วก็จำนวนแปลงเนี่ย 100,000 กว่าแปลงนะคะเนื้อที่ก็ 500,000 กว่าก็เรียกว่าเยอะเลยทีเดียว
1: ใช่คือจริงๆอย่างชาวอยู่ที่พูดแล้วก็เข้ามาเห็นท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.เนี่ยม
2: ี
1: โพสต์เฟซบุ๊กอันนี้น่าสนใจเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะดูเนี่ยชุมชนชาวยูในประเทศไทยตอนนี้กำลังเติบโตแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
2: ดูเหมือนมาเงียบๆ
1: เนาะคือไม่ใช่เฉพาะจีนแล้วนะ
2: ค่ะ
1: กลายเป็นมีชาวยูด้วยนะคะโดยท่านนิพัทธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงงานไทยในเรามีแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยตามข้อมูลล่าสุดของกระทรวงแรงงานอยู่ที่ประมาณ 58,000 คนถึง 60,000 คน
2: อัน
1: นี้คือเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายนะที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมากกว่า 90% อีก 10% อาจจะเป็นแบบลักลอบเข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปอิสราเอลคือไปปลูกผักเก็บผลไม้ทำสวนอะไรอย่างนี
2: ้
1: นะคะแล้วก็อาจจะเริ่มขยายการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในกทม.เนี่ยแล้วทางท่านนิพัทธ์ยกตัวอย่างแถวๆย่านสุขุมวิท22เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างศูนย์ชุมชนชาวยิวขนาดใหญ
2: ่
1: เพื่อรองรับประชากรยิวที่ดูแล้วอาจจะหนาตาขึ้นอย่างที่บอกคือมันเริ่มเติบโตแล้วขยายตัวรวดเร็วจากเดิมเนี่ยที่เรามีชาวยิวอาศัยอยู่ประจำเนี่ยเพียงไม่กี่ร้อยคน
2: ค่ะ
1: นะปัจจุบันเนี่ยซึ่งปี2026เนี่ยเขาคาดการบอกว่าน่าจะมีชาวยิวที่พำนักระยะยาวถึงระยะยาวแล้วก็กึ่งถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ถึง 7,000 คนอันนี้คือทั่วประเทศนะอันนี้คือหมายถึงว่าแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นที่คนไทยต้องสนใจก็คือโบสถ์ยิวนะโบสถ์ยิวเนี่ยเขาบอกว่ามันคือจริงๆโบสถ์ยิวก็คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอะนะคะโบสถ์ยิวหรือว่าธรรมศาลาก็คือศาสนสถานของศาสนายูดาห์ทำท่าที่คล้ายๆกับวัดในศาสนาพุทธนั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามัสยิดในศาสนาอิสลาม แต่ว่าบทบาทหลักก็คือเขาเป็นสถานที่สวดมนต์อธิษฐานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระคัมภีร์โทรานะก็เป็นสถานที่พบปะจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆเขาด้วยแต่จุดเด่นก็คือเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวอยู่ทั่วโลกเลย
2: ค่ะ
1: นะซึ่งเขาก็
2: อันนี้เป็นศาสนสถาน
1: ประมาณอย่างน
2: ั้
1: น
2: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นมีข่าวของเพจยิวนะคะประกาศระดมทุน10ล้านผุดสุสานยิวในไทยรองรับ 1,200 หลุมยาวนานอีก50ปี
1: จ
2: ังละพี
1: มันได้เหรอมัน
2: คือไม่ได้อยู่เฉพาะตอนมีชีวิตนะเขาวางแผนไปจนถึง
1: คนที่เสียชีวิตก็คือยังต้องถูกฝังอยู่ในแผ่นดินประเทศไทย
2: ก็นี่แหละ
1: อ้าวแล้วเขามีอนุญาตอะไรอย่าง
2: น
1: ี้ได้
2: ก็มีรู้สึกว่าจะมีการดำเนินคดีกันอยู่นะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่บางคล้าฉะเชิงเทรานะคะก็เนี่ยรองรับเพื่อประกอบวิธีฝังศพตามหลักศาสนาหลังจากสุสานเดิมในกทม.เนี่ยเต็มพื้นที่คาดว่าจะใช้งานอีก50ปี
1: ค่ะ
2: โลกออนไลน์ก็มีการถกสนั่นตั้งข้อสังเกตเรื่องการถือครองที่ดินการขยายชุมชนต่างชาติและกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทยนะคะโอ้โหก
1: ็
2: คงจะมีการจัดการกันยกใหญ่เลยแหละนะ
1: อย่าถึงกับต้องแบบมาปลุกพลังคนไทยอีกนะคือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เข้ากันพอดีกับที่กระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดนะอันสิทธ์นะก็ ท่านอศิษฐ์สัมพันธรัตน์นะมีการแจ้งทุกจังหวัดเลยให้จัดพิธีเคารพธงชาติ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะวันที่28กันยายน69เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนั่นเองนะคืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการรวมศูนย์กันแล้วล่ะนะโดยท่านอศิษฐ์เนี่ยบอกว่ามีการดำเนินการหรือกำชับให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569วันที่28กันยายนนี้นะคะเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์แล้วก็เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะก็ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนะพระพุทธศักราช2460แล้วก็พระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีนะเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือที่เรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีคือสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนส่วนสีขาวคือหมายถึงศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย
2: ์
1: นะซึ่งอันนี้ก็นี่ค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460แล้วก็ถือว่าผ่านมา109ปีแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ให้ทุกจังหวัดนะทำมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นนะของคนไทยนั่นเองนะคะ
2: ค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เรื่องของปราบปรามทะเบียนราษฎร์อันนี้ก็ยังอยู่ที่มหาดไทย
1: นะ
2: คะโดยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยเดินหน้าปราบปรามภัยทะเบียนเชิงรุกนะคะจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นทำให้เห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่กวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนแล้วก็การพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการชัยปราการที่ขยายผลการตรวจสอบไปจนถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็สะท้อนว่าปัญหาทะเบียนเนี่ยต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แก้เฉพาะจุดที่พบปัญหานะคะโดยการนำผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่า เป็นฐานขยายผลไม่หยุดแค่จับแบบรายคดีนะคะแต่ให้ตรวจสอบย้อนหลังทั้งกระบวนการตั้งแต่แจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนบ้านไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนอกจากนี้นะคะก็ยังสั่งให้ไปต่อนะทำงานต่อไม่ใช่จบแค่คดีที่จับได้แต่ต้องเอาข้อมูลที่ทุกการปฏิบัติการเนี่ยมาวิเคราะห์หาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยกำหนดแนวทางทำงานให้ชัดเจนตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ระบบทะเบียนเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยทะเบียนราษฎรเนี่ยเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศจึงไม่ควรมองเรื่องทะเบียนเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนเอกสารแต่ต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องข้อมูลตั้งแต่ต้นทางเพราะหากข้อมูลต้นทางผิดก็จะส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาด้วยนะคะ
1: อ
2: ันนี้มหาไทยเขาก็ดำเนินการค่อนข้างที่จะเป็นเชิงรุกเรื่องของทะเบียนราษฎร
1: ์
2: มันมีการสวมสิทธิ์อะไรกันต่าง
1: ๆ อีกอันหนึ่งวันนี้วันที่6กันยายนใช่ไหมคุณพรศิริตกลงว่าไม่ได้ตกลงว่าคือเบื่อว่าวันนี้เนี่ย มันตรงกับวันต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
2: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะตื่นตัวในเรื่องนี้จะมีการรณรงค์กันเยอะ
2: uh-huh.
1: นะ วันนี้เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเป็นการจัดเสวนานะวันนี้เห็นท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยไปร่วมงานด้วยภายใต้แนวคิดโกงได้แต่ว่าแก้ได
2: ้
1: นะคะร่วมเวทีเสวนากันนะคะเสวนาว่าใครโกงใครแก้ นะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ได้นะจริงๆอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะแต่ว่ามันต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตเหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่รัฐเอกชนผู้มีอำนาจรวมถึงประชาชนแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่มันไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจะทำได้ไห
2: ม
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในอย่างในกทม.เนี่ยผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจะมุ่งลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็การพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นการไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์อันนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาจากเดิมเนี่ย45วันก็จะเหลือเพียง14วัน
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการติดตามฐานะแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใส
2: ค่ะ
1: นะภายใต้แพลตฟอร์มเนี่ยทราฟฟิกฟองดูนี่แหละให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสการทุจริตได้แล้วก็จะเน้นเรื่องการปกปิดข้อมูลคนแจ้งนี่แหละ อันนี้ก็คงจะก็ต้องลองดูนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆฝ่ายช่วยกันมันน่าจะทำให้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเรามันดีขึ้นได้แหละ
2: ค่ะเพราะว่าเห็นทางจีนเองเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับเรื่องการอย่างเช่นอย่างมีการยกตัวอย่างถ้าไทยจะนำมาใช้อย่างเช่นว่าการทำผิดกฎจราจรมีเวลามีกล้องจับทันทีเลยค
1: ุ
2: ณไม่สามารถที่จะไปเถียงกับระบบได้
1: ใช่ไหม
2: คือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการเถียงกับตำรวจใช่ไหมผิดไม่ผิดอะไรยังไงแต่ถ้าเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับปุ๊บเนี่ยจะไปเถียงยังไงล่ะหล
1: ัก
2: ฐานมันหลักฐานมันเต็มไปหมดอ่ะคุณขับเลยหรือไออย่างเรื่องใบสั่งของเราเนี้ยขับเกิน120รู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมีหลักฐานก็แหมก็อยากจะ
1: ก็เดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีกล้องไง
2: ถูกต้อง
1: กล้องจับแล้วก็ส่งไปที่บ้านใช่ไห
2: ม
1: แต่เดี๋ยวนี้คือ
2: จับจ่ายไหม
1: ฮะ
2: จ่ายไหมส่งไปบ้านจ่ายยัง
1: ก็ต้องจ่ายดีคือไม่จ่ายไม่ได้นะถ้าเกิดว่าส่งไปแบบเนี้ย
2: ข้อมูลมันบูรณาการกันหรือยังระหว่าง
1: เนี่ยบางคนก็บอกว่า
2: ขนส่งเนี่ย
1: บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ไปจ่ายเนี่ยจะไปต่
2: อ
1: ใบนี้ไม่ได้นะ
2: ต่อผสมภาษีไม่ได
1: ้บางคนก็บอกก็ผ่านนู้นกี่ปีแล้วเห็นนั่นอะไรเลยอะไรเงี้ยค
2: ือ
1: ม
2: ัน
1: เป็นอย่างนี้ไงก็เลยจริงๆอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เองก็ต้องเข้มข้นในเรื่องของการที่จะบังคับใช้กฎหมายด้วยหรืออันนี้จะเห็นบ่อยรถที่ขับในเลนด่วน
2: อ
1: ่ะในเลนทางด่วนมอเตอร์ไซค์ก็ห้ามเข้าใช่ไห
2: ม
1: ดูนี่เข้ากันหน้าตาเฉย
2: ปกติจน
1: กลายเป็นเรื่องปกติ
2: เราขับรถยนต์เราก็อ่ะ
1: เนี่ย
2: ปล่อยยนต์ยวนปกติไป
1: คือมันกลายเป็นอย่างนี้หรืออะไรนะขับรถแบบไม่สวมหมวกหรืออะไรหรือคนดงควันดำนี่ก็เห็นบ่
2: อ
1: ยก็เลยแบบเนี่ยมันหย่อนยานเนี่ยพอแบบมันอาจจะเข้มข้นเฉพาะช่วงแรก
2: ๆ
1: พอหลังๆเริ่มที่แบบเออปล่อยห้ามไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าตำรวจจราจรเขาเนี่ยถ้าผิดกฎปุ๊บเนี่ยมาทันทีนะเท่าที่ดูคลิปหรือว่าคนไทยที่ไปขับรถในญี่ปุ่นเนี่ย
1: เขาซุ่มอยู่เลย
2: ก็คือจะกลัวจะไม่กล้าทำผิดจราจรเพราะว่าเขาเอาจริงไงคือผิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ของเราผิดยังไงก็มองหาก็ไม่เจออยากจะจอดเอาลงตรงนี้นะไฟกระพริบจอดได้เลยลงได้เลยสบาย
1: ตรงนี้เยอะ
2: ออ
1: ที่แบบที่ห้ามจอดก็กระพริบเอาจอดได้ตรงนี้เยอะจริง
2: ๆค่ะ
1: นั่นแหละนะก็ว่ากันเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานค ับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าช่วงสุดท้ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วย มีการประชุมพรรคกันค่ะวันนี้ที่พรรคภูมิใจไทยนะคะก็สมาชิกก็มากันคึกคักเลยทีเดียววาระที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวาระ 2-3 ที่จะมีขึ้นในวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี
2: ้
1: จนถึงวันพุธที่9เลยเพราะนั้นเนี่ยก็ เห็นบอกว่ามีการกำชับในที่ประชุมว่าก็ต้องจับตาในเรื่องของการรับมือของส.ส.ฝ่ายค้านคือถ้าเกิดว่าอภิปรายนอกประเด็นหลังจากมีกระแสข่าวว่า เตรียมจะใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีเป็นการซ้อมอภิปรายอ
2: ่ะ
1: เอาอภิปรายย่อยๆว่างั้นเถอะก็คือหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหัวสว.ไทย AI Passport หรือเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอะไรพวกนี
2: ้
1: นะก็มีการนั่นกันในที่ประชุมแต่ว่านายกก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมบอกว่าจริงๆเรื่องของการประชุมงบประมาณเนี่ยจริงๆก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องคือเหมือนรู้หน้าที่อยู่แล้วอะถึงไงก็ต้องเข้าประชุมอยู่แล้วโดยพร้อมเพียงกันนะเพื่อที่จะให้ร่างงบประมาณเนี่ยผ่านในทุกวาระก็อาจจะทำให้มันทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าถือว่าทุกคนนั้นอันนี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะเตรียมใช้เวทีอภิปรายงบประมาณ70ซ้อมอภิปรายไม่วางใจไปด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องงบประมาณเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยก็แล้วก็สสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามอยู่แล้วก็แสดงความเห็นกันได
2: ้
1: เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดถามไปเนี่ยทางกรรมการงบประมาณเขาก็มีหน้าที่ชี้แจงส่วนที่ฝ่ายค้านอาจจะมีการอภิปรายนอกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยนายกก็บอกว่าก็จะไปรู้ได้อย่างไรนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรด้วยแต่ถ้าเกิดอะไรที่ตอบได้นี่ก็พร้อมตอบอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมการแล้วก็สสมันไม่ใช่เรื่องของรัฐมนตรีนะเหมือนกันที่นายกก็เคยพูดแล้วว่าเรื่องของหัวสวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาล
2: ค่ะ
1: คือสวก็เข้ามาตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลอนุทินหนึ่งเนี่ยนะที่จะนั่นมาอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของทางสวไปนะคะ
2: อ่ะส่วนวันที่7ถึง9ก็อย่างที่บอกว่าจะมีการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณนะปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท
1: ค่ะ
2: วาระ 2-3 นะคะก็มี41มาตรานะคะโดยกรรมธิการเนี่ยพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 10,000 กว่าล้านบาทนะคะนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็น
1: ค่ะ
2: วงเงินเนี่ย 1,891 ล้านบาทแล้วก็จัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐ

0: โอ้โหยาวเหยียดเลย 6,000 กว่าล้านนะคะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดงดตัด
1: งบ
0: ประมาณลงสูงสุด5อันดับแรกก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
1: อม
0: นะได้รับงบ10เท่าไหร่เนี่ย14หรือ 14,000 ล้านบาทนะคะจากเดิมเนี่ย 17,000 ล้านบาทนะคะในจำนวนนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านที่เสนอของงบไปทำเพื่ อชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณีคลองด่านแต่กรรมธิการตัดทิ้งนะคะส่วนกระทรวงที่2ที่ถูกตัดลงก็คือกลาโหมนะคะที่3มหาดไทยที่4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงที่5ก็คือคมนาคมดูก็คือว่าม หาดไทยเกษตรเนี่ยคมนาคมเนี่ยกระทรวงเกรด A เนาะกระทรวงใหญ่แต่ว่ากลาโหมกับกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นกระทรวงที่ปกติก็ได้รับงบประมาณน้อยอยู่แล้วนะคะ
1: จริงๆกรมควบคุมมลพิษอาจจะใช้เยอะแหละเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยไปที่ทาง data center ต่างๆให้เคลียร์คราบน้ำมันเพราะว่ามันเขากลัวมันจะไหลลงคลองสามเซนในไงแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะไปตรวจเรื่องก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ด้วยนะนั่นแหละก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องเข้ม
0: อาจจะต้องเยอะหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่ามีชื่อของคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบงบกลางในรายการดังกล่าวโดยบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังจากที่มีวัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะแซ่บพอสมควรอยู่นะทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณไมค์สิริกัญญา
1: เนี่ยตัวตึงตัวตึงนะ
0: ค่ะ
1: อันในส่วนของรัฐบาลเองคุณกรวีปริศนานันทกุลก็เป็นประธานวิปรัฐบาลเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าการอภิปรายงบประมาณ 7-9 เนี่ยนะคะทางสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย70เพราะว่าอันนี้กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องต่อในวาระ 2-3คือเบื้องต้นเนี่ยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านแล้วเนี่ยนะเขาจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลา
0: ค่ะ
1: นะก็คือจะดูเรื่องของพิปรายมาตราเป็นกำหนดเวลานะคะ
0: ค่ะ
1: โดยวันที่7เนี่ยจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15ก็คือมันจะอยู่ในช่วงของงบของกระทรวงคมนาคมวันที่8อันนี้วันที่7นะคมนาคมนะคะ
0: ค่ะ
1: วันที่8ก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา16ก็คืองบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26ก็คืองบของกระทรวงอุตสาหกรร
0: ม
1: ส่วนวันที่9วันสุดท้ายก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา27เป็นงบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงแล้วก็หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายนะส่วนการลงมติในวาระ3เนี่ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 1:00 ถึง 2:00 ของวันที่9นะคะคุณกรวีบอกว่าเชื่อว่าการบริหารจัดการเวลาไอการประชุมเนี่ยนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นไปตามกรอบเวลานั่นแหละซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาภายใต้งบประมาณที่กรรมาธิการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นแล้วก็เสนอคำแปรยตินั้นมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่สามารถใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส.ส.นั้นเขาต้องซักถามกับกรรมธิการซึ่งในกรรมธิการก็มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่น่ากังวลว่าจะมีเหตุปั่นป่วนในสภาเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนในวันที่10เนี่ยสภาเขาจะมีการประชุมตามระเบียบวาระปกติแล้วหลังจากนั้นก็จะพิจารณาเรื่องค้างก็คือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็จะต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของกกต.นี่แหละอันนี้แหละที่เป็นประเด็นว่าฝ่ายค้านอยากให้พิจารณาประเด็นรายงานของกกต.นะก็เลื่อนมาแต่ว่านี่คือกำหนดแล้วล่ะเดี๋ยวหลังจากวันที่10ไปเนี่ยนะก็คงจะได้มีการพิจารณาแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละ
0: ก็คงจะต้องสัปดาห์ก็คงจะจับตาเรื่องงบประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละ
0: ส่วนอีกเรื่องที่มีเห็นแขวะกันไปแขวะกันมาเนี่ยเมื่อสักครู่คุณบอกครบรอบอะไรนะวันอะไรทุจริต
1: ทำวันไอ้ทุจริตคอร์รัปชัน
0: แล้วก็เห็นครบรอบ1ปี MAO
1: MOA

0: MOA
1: เออ
0: คือเมื่อก่อนมือจะเรียกว่า MOU ใช่ไหมแต่เรียกเป็น MOA นะของพรรคภูมิใจไทย
1: กับพรรค
0: สีน้ำเงินกับพรรคประชาชนสีส้ม
1: ใช่ค่ะ
0: ครบรอบ1ปี
1: ครบรอบ1ปีคุณณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยอดีตแกนนำคนเสื้อแดงบอกว่า MOA พรรคประชาชนและภูมิใจไทยเนี่ยอีก100ปีก็เกิดแล้วก็ควรนำมาถอดบทเรียนแล้วคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่พรรคประชาชนเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดและก็เป็นการครบรอบครั้งนั้นเนี่ย เราก็ถูกลงโทษจากประชาชนไปแล้วโดยผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและอีกมุมหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นคุณผลิตก็เลยบอกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าเนี่ยก็เลยเป็นต้นเหตุให้เดินหน้า เรื่องหัวสว อ๋อเขาถามว่าเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้ไม่ตรวจสอบเรื่องหัวสวในช่วงแรกก็คือผ่านมาเนิ่นช้าหลายปีคุณพลิก็เลยบอกว่าความจริงในวันนั้นตอนที่อภิปรายนะรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแรกๆเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีก็มีนายแพทย์วายโยเนี่ย อภิปรายตรวจสอบข้อมูลหลายอย่างที่คาบเกี่ยวกับเนื้อหาในวันนี้ด้วยก็ไม่ปฏิเสธการตัดสินใจวันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมา
0: ค่ะ
1: นะคะและก็เชื่อว่าสิ่งที่พรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ก็คือรับผิดชอบความผิดพลาดที่ก่อไว้ในอดีตคือเดินหน้าการแก้ไขจากการก็คือเน้นย้ำอยู่ว่าเดินหน้าแก้ไขนะคะถือว่าได้รับความไว้วางใจมาเป็นสส.แล้วก็อยู่อีก3ปีกว่าก็จะถือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในการทำหน้าที่ของตนเองใน3ปีข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นการแก้ปัญหาสิ่งที่จากการขานชื่อ3วินาทีในวันนั้นก็นี่แหละก็รอดูว่าการเดินเกมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตเนี่ย
0: จะแก้ได้ไหม
1: จะแก้ได้ไหม
0: ตอนนั้นเนี่ยคนก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดการจับมือกันแบบนี้มันประเทศมันจะเดินไปได้ไห
1: ม
0: เพราะมันก็อาจจะติดล็อกติดอะไรอยู
1: ่
0: หลายอย่างเหมือนกัน
1: ก็เหตุการณ์แต่ละวันเนาะมันเหตุผลในแต่ละวันไม่เหมือนกัน
0: คือ
1: มันอาจจะเป็นบทเรียนให้ย้อนกลับไปมองเพื่อที่จะทำให้มันเกิดพัฒนาการที่ดี
0: คือดิฉันเองเชื่อว่าถ้าพรรคส้มไม่ตัดสินใจจับมือกับภูมิใจไทยวันนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังคิดไม่ออกนะว่าเขาจะใช้วิธีทางไหน
1: ก็จับมือกับเพื่อไทยเพื่อยุบสภา
0: ก็เพื่อ
1: เปล่า
0: เพื่อไทย
1: ตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรการันตีได
0: ้นี่ไงมันก็เลยแบบคือจับทางไหนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ทางนั้นนะคะ
1: คือกลายเป็นว่าเผือกร้อนอยู่ที่ประชาชน
0: ใช่ก็เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พอบอกว่าวันนี้ครบ1ปีแล้วนะ MOA นะเดี๋ยวบอกโอ้เหรอคือแบบคือเอ้ยทำไมแบบมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกวันนี้เหรอไม่คิดเลยนะเนี่ยก็ไม่ทราบว่าครบ1ปีแล้วคือเวลามันเร็วมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยคุณพฤทธิ์เนี่ยโพสต์บอกว่าการทํา MOA กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรรคประชาชนนายกก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่คนก็พูดกันไปมันจะผิดพลาดได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเราร่วมกัน2พรรคต้องการหาทางออกให้กับประเทศพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าการสนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะมีทางออกให้กับประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลักสำคัญก็คือเขาต้องการการแก้ไขรัฐนูนก็คือในส่วนของประชาชนเนี่ยต้องการแก้ไขรัฐนูนแล้วก็คุณนุชทิงบอกว่าเราก็ทำตามทุกอย่างแต่เขาก็มาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลังนะความที่เขาคงคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาจะกดดันอย่างไรก็ได้นอกเหนือจาก MOA เขาก็คิดว่าเขากดดันได้เราก็เห็นอยู่ว่า MOA เนี่ยมันมีอยู่แค่5ข้อเราก็ยึดถือตรงนั้นเป็นหลักนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าในเมื่อพรรคประชาชนตอนนั้นเนี่ยต้องการอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไป MOA บอกว่ายุบสภาวันที่31มกราเราก็โอเคแล้วเขาก็ขอเลื่อนกลับมาเป็น15มกราเราก็โอเคพอถึงวันนั้นเขาก็ขอเลื่อนกลับไปเป็น31ธันวา68อีกคือเลื่อนไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เอามาเป็นเรื่องของการแก้เงื่อนไขอะไรสักอย่างในรัฐธรรมนูญที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็คือตัดอำนาจสว1ใน3แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยนะในการที่จะไปประสานกับสวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเอาอะไรไปประสานกับสวได้ล่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกรอเทปไปแล้ว ไปเอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นคนบอกให้ตนยุบสภาแต่นักข่าวเนี่ยชอบลืมแล้วก็ถามว่าหาว่าตนทำผิดพลาดเพราะนั้นมันไม่ใช่เลยคนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยคือพรรคประชาชนนะที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA นะคะแล้วก็มาเหมือนกับว่าไม่รักษาสัญญาข่มเหงนายกบอกว่าถ้ามายุบสภาจะมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการยื่นอภิปรายคือตอนนั้นเราจะเห็นกันอยู่มันช่วงแบบช่วงชิงกันจริงๆนะคะแล้วก็บอกว่าคุณผลิตเนี่ยนักข่าวถามว่าคุณผลิตบอกว่าในการทำ MOA เนี่ยส่งผลให้พรรคประชาชนเนี่ยแพ้การเลือกตั้งล่าสุดนายกเลยบอกว่าคุณผลิตไม่ได้เป็นคนเซ็นไม่ได้เกี่ยวข้องในตอนที่เจรจากับพรรคประชาชนซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่เห็นคุณผลิตอยู่ในสมการหรืออยู่ในภาพเลยเพราะฉะนั้นก็คงให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในวันนั้นนะคะซึ่ง
1: อย่างน้อยก็3วิเขาก็ขานชื่อ
0: นั่นแหละก็คือเป็นหนึ่งเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราติดตามดู
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุก มุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านการกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษียังเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาท สำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 912 ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยะติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกส.ว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
4: ้นายภริศ วัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่า ตามประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประชุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
5: พันโทธนศักดิ์ถ่ำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคัดนาครายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
6: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐ ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคองโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
13: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: สวัสดีครับแฟนๆรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมดีเจโจกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะพบกันในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เช่นเคยครับสำหรับช่วงสัปดาห์นี้นะครับหากใครสัญจรไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงแยกชาร์เตอร์นะครับก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆนะครับที่จะเขียนว่าเป็นช่วงของประเพณีเพาะต่อนะครับซึ่งประเพณีเพาะต่อนั้นก็จะจัดขึ้นในบริเวณตลาดสดสาธารณะเทศบาล1นะครับแล้วก็จะจัดขึ้นอย่างใหญ่โตหรือจะเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือบริเวณย่านบางเหนียวนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าที่แถวย่านบางเหนียวตอนช่วงนี้นะครับก็จะมีร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยมาตั้งร้านขายอาหารหรือขายของอยู่ที่บริเวณริมถนนแล้วก็บริเวณด้านข้างของโรงเรียนบางเหนียวนะครับซึ่งจำหน่ายให้กับใครนั่นหรอครับก็จำหน่ายให้กับผู้คนที่เข้ามาทำการสักการะบูชาและกราบไหว้องค์พ่อต่อก้องนะครับซึ่งจะมีเป็นศาลเจ้าอยู่ตั้งอยู่ข้างบริเวณบางเหนียวนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าที่แท่นบูชาพ่อต่อก้องนั้นจะถูกประดับประดาไปด้วยโคมไฟสีแดงแล้วก็ริ้วธงอีกมากมายนะครับรวมถึงขนมเต่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีเพาะต่อนี่เองนะครับที่หากเราย้อนกลับไปดูรากศัพท์คำว่าเพาะนะครับมาที่มาจากคำว่าเพาะต่อนะครับมันก็จะหมายถึงทั่วไปกว้างขวางหรือว่าครอบคลุมส่วนคำว่าต่อนะครับในภาษาจีนก็จะหมายถึงการข้ามพ้นหรือการโปรดสัตว์โดยหลุดพ้นจากวัฏสงสารเมื่อรวมตัวกันนะครับคำว่าเพาะต่อก็จึงหมายถึงมหาพิธีโปรดสัตว์และปลดปล่อยดวงวิญญาณไร้ญาติทั่วทั้งสากลโลกนะครับประเพณีมีจุดเชื่อมโยงทางคติความเชื่อจากสองสายหลักครับสายแรกนะครับก็คือพุทธศาสนามหายานนั่นเองนะครับมาจากคัมภีร์ที่เรียกว่าอุลลัมพนสูตรนะครับซึ่งในคัมภีร์นี้ก็จะเล่าถึงเรื่องราวของพระมหาโมคคัลลานะที่ลงไปช่วยมารดาในภพเปรตด้วยการถวายมหาทานแด่คณะสงฆ์ในวันมหาปวารณาเพื่ออุทิศผลบุญใหญ่นะฮะส่วนสายที่2นั่นแหละครับก็คือมาจากลัทธิเต๋านั่นเองนะครับซึ่งถือว่าวันเพ็ญ15ค่ำเดือน7ของจีนนั้นเป็นวันประสูติของตี้กวนไตตีนะครับหรือเทพผู้ตรวจตราภพภูมิโลกนะฮะผู้ซึ่งเทพองค์นี้เป็นผู้เปิดประตูนรกเพื่อประทานอภัยโทษให้แก่ดวงวิญญาณเมื่อชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาบุกเบิกทำเหมืองแร่บีบุกในภูเก็ตเมื่อกว่าศตวรรษก่อนเนี่ยจึงได้นำสองคติความเชื่อนี้มารวมกันจัดเป็นงานบุญใหญ่เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษและเพื่อนกรรมกรเหมืองแร่ที่เสียชีวิตในต่างแดนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับซึ่งโจจะพาไปเจาะลึกในส่วนของสัญลักษณ์สำคัญอย่างตัวกูตัวกูเนี่ยคืออะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: กลับมาในช่วงที่2กันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่แล้วนะครับโจก็ได้พูดถึงภาพรวมของประเพณีเพาะต่อกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขาดเสียไม่ได้นะครับสำหรับประเพณีเพาะต่อที่หลายๆคนได้สัมผัสและรู้จักนะครับสิ่งหนึ่งที่จะ ต้องมีในประเพณีเพาะต่อเลยนั่นก็คือเต่าแดงนะฮะหรือตั๋วกู้นั่นเองนะครับซึ่งตั๋วกู้เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในงานเพาะต่อภูเก็ตเลยก็ว่าได้และตั๋วกู้หรือขนมเต่าแดงเองก็มีแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักเช่นกันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักที่จะสับสนกับมันมากเลยฮะประเภทแรกเลยนะครับเราจะรู้จักในคำว่าอังกูนะครับซึ่งเป็นขนมเต่าขนาดเล็กนะที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวสอดไส้สัว ทองกวนหรือว่าถั่วลิสงบดนั่นเองนะครับตัวอังกูเนี่ยฮะเราจะนิยมใช้ในการไหว้พระไหว้เจ้าที่และบรรพบุรุษตามบ้านเรือนนะครับและอังกูเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเอามาใช้กับพิธีต่างๆอีกมากมายนะครับหลากหลายประเพณีหลายพิธีเลยส่วนประเภทที่2นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของงานเพาะต่อโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นก็คือตั๋วกู้นะครับตั๋วกู้เนี่ยจะเป็นเต่าตัวใหญ่ที่ทำมาจากแป้งสาลีนะครับแล้วก็นวดกับน้ำตาลทรายและยีสต์อบจนฟูแน่นเลยฮะแล้วก็ย้อมสีผสมอาหารสีแดงสดนะครับบนด้านหลังเต่านะฮะแล้วก็บนหลังเต่าเองนะครับก็จะนิยมแต้มเป็นลวดลายมงคลแล้วก็เขียนเป็นอักษรจีนนะครับอย่างเช่นคำว่าฮกนะฮะที่แปลว่าโชคลาภวาสนาหรือคำว่าซิ่วนะครับที่แปลว่าอายุยืนยาวนะฮะโดยเต่าแดงตัวกู้เนี่ยนะครับเขาจะปั้นเป็นรูปเต่าแล้ววางบนแผ่นกระดานเรียบๆนะครับก็จะมีน้ำหนักตั้งแต่ขนาด1กิโลกรัมตัวเล็กๆน่ารักนะครับไปจนถึงขนาดมหึมาแบบเป็นหลาย10กิโลกรัมที่ต้องใช้หลายคนหามกันเลยทีเดียวก็มีนะครับซึ่งจุดนี้เองนะครับมันก็อาจจะเป็นอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์อันหนึ่งที่บ่งบอกในเชิงของมนุษยวิทยาว่าเต่าเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกับคติสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของจีนนะครับนั่นก็คือเต่าดำนะฮะสวยอูนะฮะอันเป็นตัวแทนของทิศเหนือธาตุน้ำเป็นตัวแทนของความมั่นคงหนักแน่นและอายุวัฒนะนะฮะแต่ความน่าสนใจในเชิงของสังคมวิทยาของภูเก็ตที่อันหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้เลยเนี่ยมันมีความหยั่งลึกซึ่งจบบอกเลยว่ามันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราจริงๆที่มันลึกซึ้งมากในความบางครั้งก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะคิดได้ไงนั่นก็คือระบบการยืมเต่าครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงหรอระบบการยืมเต่าฉันไม่เคยรู้เลยฉันไปไหว้ที่พ่อต่อกองฉันก็คือเหมือนกับเราจะเรียกกันว่าปล่อยเต่าเนาะปล่อยเต่าไปที่ตรงพ่อต่อกองก็เหมือนปล่อยทุกปล่อยโศกเพื่อรอรับโชคลาภเข้ามานะครับแต่ระบบของการยืมเต่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับจะมาตั้งจิตอธิษฐานมาขอยืมตัวตั๋วกู้กลับบ้านไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะตัวตั๋วกู้ที่เขาเลือกไปก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกตัวไหนนะฮะซึ่งหากปีนั้นเนี่ยเขาประกอบสัมมาอาชีพได้ราบรื่นค้าขายมีกำไรในปีถัดไปผู้ที่ยืมเต่าเนี่ยก็จะต้องนำตั๋วกู้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าหรือว่าเขาอาจจะนำเอาตั๋วกู้เนี่ยไปหลายตัวไปมากกว่า1ตัวซึ่งเวลาถ้าเขาเอาตั๋วกู้มาคืนเนี่ยคืนศาลเจ้าเนี่ยจำนวนเต่าอ่ะที่เอากลับมาคืนจะต้องมากกว่าที่เขาเอาไปเนี่ยเป็นอย่างน้อยคือ2เท่านะครับพอจะเข้าใจไหมครับก็คือว่าถ้าปีนี้คุณยืมเต่าตัว1กิโลไปแล้วคุณได้กำไรทำค้าขายดีธุรกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟูปีถัดไปเมื่อคุณยืมเต่าศาลเจ้าไปนั่นคือเหมือนคุณเอาของศาลเจ้าไปนะคุณต้องเอาของมาคืนศาลเจ้าแต่จะเป็นเต่า1กิโลไหมไม่ใช่ต้องเป็นเต่าที่มีน้ำหนัก2กิโลขึ้นไปเพราะต้องคืนแบบเป็น2เท่าใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าหรือว่าปีนี้คุณเอาเต่าไป3ตัวแล้วคุณก็ค้าขายได้กำไรเวลาคุณเอากลับไปคืนศาลเจ้าไปคืนองค์พ่อต่อกองเนี่ยคุณต้องเอากลับไปคืนอย่างน้อยคือ6ตัวนะฮะอันนี้แหละครับมันเรียกว่าเป็นการคืนเต่านะฮะ ทำไมแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่โจ๊กบอกไปว่าเฮ้ยมันเป็นภูมิปัญญาที่แบบลึกซึ้งมากของบรรพบุรุษลึกซึ้งยังไงล่ะครับเพราะว่ากลไกนี้นะครับมันจะเป็นกลไกทางเศรษฐศาสตร์ชุมชนนั่นคือการระดมทุนหมุนเวียนนั่นเองนะครับที่จะทำให้ศาลเจ้าเนี่ยมีปริมาณอาหารและงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะฮะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐแล้วก็ยังเป็นพันธสัญญาทางใจที่หล่อหลอมความซื่อสัตย์ของคนในชุมชนมาให้ดำเนินต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวโจ๊กจะพาไปเจาะลึกในส่วนของตัวองค์ปู่พ่อตอกก้องนะครับซึ่งเป็นองค์สำคัญในประเพณีนี้นะครับ

กลับมาในเบรกที่3กันต่อนะครับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวก็จะชวนทุกท่านนะครับมาเปิดตำนานเพาะตอกก้องกันนะครับเพาะตอกก้องหรือไต่ซื่อเอียนะครับมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่คติและพื้นที่นะครับเช่นกวนอิมไต่ซื่อพระอมริตราชโพธิสัตว์เหยียนโคที่แปลว่าปากเปลวไฟหรือว่าเหมียนหลันแปลว่าหน้าถูกไฟเผานะฮะเอี่ยมเข้าหรืออัคนีชวามุกเปรตนะครับหมายถึงผู้มีปากเป็นเปลวไฟนั่นเองนะครับในพิธีพ่อต่อหรือทิ้งกระจาดในช่วงศาสตร์จีนนะครับจะต้องเชิญองค์พ่อตอกกองเนี่ยเป็นประธานในพิธีเส้นไหว้เสมอนะครับโดยองค์พ่อตอกกองเนี่ยอาจจะปรากฏในรูปของภาพเขียนรูปเคารพป้ายชื่อหรือหุ่นกระดาษนะฮะโดยมักจะมีรูปลักษณ์ที่สูงใหญ่มีใบหน้าดุดันแลบลิ้นสีแดงยาวสวมเครื่องทรงคล้ายแม่ทัพจีนโบราณอาจมีหลายหน้าหลายมือและก็ในบางรูปแบบก็จะมีพระโพธิสัตว์กวนอิมประจิตสถานอยู่เหนือศีรษะด้วยนะครับด้วยรูปลักษณ์แล้วอาจจะดูน่ากลัวแต่หน้าที่ของท่านนั้นกลับเกี่ยวข้องกับการดูแลและควบคุมเหล่าวิญญาณให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนั่นเองนะครับชาวภูเก็ตเองนะครับก็เชื่อว่าพ่อตอกกองเนี่ยเป็นร่างนิรมานกายของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่แบ่งภาพไปโปรดสัตว์ในนรกภูมิแล้วก็คอยควบคุมดวงวิญญาณไม่ให้สร้างความวุ่นวายให้กับมนุษย์ในพิธีกรรมเส้นไหว้ในงานพ่อต่อหรือเราเรียกอีกชื่อนึงว่ากวนอิมไต่ซื่อนะฮะสอดคล้องกับพระสูตรมหายานที่ชื่อว่าโยคะตันตระอัคนีชวามุกเปรตพรีโยคกรรมนะฮะที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงจำแรงแปลงกายเป็นอัคนีชวามุกเปรตหรือเอี่ยมเข้านะครับมาปรากฏกายต่อหน้าพระอานนท์เพื่อเป็นกุศโลบายให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องพิธีโยกเปรตพรีอุทิศสำหรับโปรดสัตว์ในนรกภูมิเป็นครั้งแรกนะฮะพ่อตอกก้องจึงมีสถานะเป็นมหาเปรตที่เป็นตัวแทนของวิญญาณซึ่งทนทุกข์ในนรกภูมิและถือเป็นที่มาของประเพณีพ่อต่อทิ้งกระจาดหรือที่เราเรียกว่าศาสตร์จีนในปัจจุบันนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับองค์พ่อตอกก้องเนี่ยก็จะไม่มีศาลเจ้าหรือว่ารูปเคารพถาวรที่เป็นลักษณะที่แพร่หลายเหมือนแบบทั่วไปนะฮะแต่สำหรับเมืองภูเก็ตเองก็จะมีศาลเจ้าเก่าแก่ที่ชื่อว่าเสงเต็กเบียวกวนอิมไต่ซือนะฮะหรือศาลเจ้าพ่อตอกก้องนั่นฮะที่ตั้งอยู่บริเวณข้างโรงเรียนบางเหนียวนะครับซึ่งถือเป็นจุดใหญ่ในการจัดงานพ่อตอกของเมืองภูเก็ตมายาวนานเลยนะครับศาลแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปี2423โอ้โห100กว่าปีแล้วนะฮะโดยองค์บุญและภรรยาชื่ออําแดงหัวนะฮะซึ่งทำเหมืองอยู่ในบริเวณบ้านบางเหนียวจากคำบอกเล่าของว่าศาลเดิมนั้นเนี่ยเป็นศาลปุ่นเท่ากงมาก่อนนะฮะซึ่งสร้างขึ้นเพื่อปกปักรักษาชุมชนในการที่ทำเหมืองแร่ดีบุกต่อมาได้มีการอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมมาประดิษฐานและก็ได้มีการเขียนภาพพ่อตอกก้องขึ้นเป็นตามลำดับนะฮะดังนั้นภาพหลังองค์พ่อตอกก้องจึงเปลี่ยนกลายเป็นองค์ประธานของศาลเจ้าพร้อมกับการประกอบพิธีพ่อตอกอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณในช่วงศาสตร์จีนถือเป็นการจัดงานประเพณีพ่อตอกจุดใหญ่ประจำปีของชาวเมืองภูเก็ตเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานพ่อตอกนี้บอก

0: เลยนะซึ่งในปีนี้นะครับประเพณีพอต่อก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาจนถึงวันที่10กันยานะฮะวันนี้ก็วันที่6แล้วนะครับก็ยังเหลือวันที่7 8 9 10เหลืออีก4วันนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถไปไหว้องค์พ่อต่อกองไปถวายเตาไปทำบุญหรือว่าไปเดินเล่นในงานประเพณีได้ที่บริเวณโรงเรียนบางเหนียวแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวก็ได้พูดถึงประเพณีซึ่งบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งประเพณีใหญ่ของภูเก็ตเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะมาพบกันและมาร่วมถอดบทเรียนทางปัญญาจากประเพณีพอต่อสู่ในชีวิตยุคปัจจุบันกันต่อนะครับกลับมาพบกันครับ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์สำหรับค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเรามองทะลุเปลวควันธูปและสีสันของขนมเต่าแดงที่สถิตอยู่อย่างมั่นคงในประเพณีพ่อต่อสิ่งนี้นะครับมันก็คือมรดกทางจริยธรรม3ประการที่คนรุ่นเราต้องส่งต่อนะฮะประการแรกเลยก็คือความกตัญญูกตเวทิตานะฮะการไม่ลืมคุณของบรรพชนผู้บุกเบิกเกาะภูเก็ตนะประการที่สองก็คือความเมตตาธรรมไร้เงื่อนไขนะครับการแบ่งปันทานแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีใครรู้จักการกระจายอาหารสู่เพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้นะครับนั่นก็คือความเมตตาธรรมแบบไร้เงื่อนไขนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเจริญมรณานุสตินั่นเองนะฮะพิธีนี้นะครับหรือพิธีพ่อต่อเนี่ยก็จะเตือนใจให้เรารู้อยู่ว่าชีวิตของคนเรานั้นล้วนมีวันที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนทรัพย์สินเงินทองล้วนเป็นของนอกกายสิ่งที่เหลือไว้มีเพียงคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้ในยามที่ยังมีลมหายใจนั่นเองนะฮะสามสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นมรดกทางจริยธรรม3ประการที่สำคัญนะฮะที่เราควรที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานและถ้าลูกหลานของเรายึด3เรื่องนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วใสบอกเลยว่าจังหวัดภูเก็ตของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนต่างมีเมตตาจิตต่อกันทุกคนต่างไม่ลืมบุญคุณซึ่งกันและกันทุกคนต่างล้วนแต่ยอมรับว่าวันหนึ่งตัวเองก็ต้องดับสูญไปนะฮะก็จะไร้ซึ่งความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวนั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้นะครับโจก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมกันกับรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมงานประเพณีพ่อต่อนะครับยังพอมีเวลานะครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนาะอีก4วันนะครับที่เรายังไปกราบไหว้บูชาหรือว่าไประลึกถึงบรรพบุรุษบรรพชนที่ก่อตั้งจังหวัดภูเก็ตปกป้องจังหวัดภูเก็ตและบุกเบิกจังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับแล้วก็ไปชมความงดงามของศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของประเพณีพ่อต่อกันได้ต่อนะครับแล้วก็ส่งต่อกันเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราต่อไปนะฮะคืนนี้นะครับโจก็ต้องขออำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็คุณงามความดีของทุกๆท่านนะครับได้ดลบันดาลให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีแล้วก็มีพลังพร้อมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างเปี่ยมคุณค่านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้ววันทำงานอีกแล้วนะครับวันนี้โจต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโจและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอรามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิ มานี่เบรคเคนริดเทเตฟบารุยันและเอคาทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักเราเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
5: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 นได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี
6: ้นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่วถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกติดยาพันยางเทียนรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างจงแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วน เนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมีฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมีชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond Thai 2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women's League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนหญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษฐ์ณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แก่อาชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรัสิตาเถาเบามานิตาน้อยเวศวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทย Women League 2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HDT-Sport 7, Monomax Sport TV ช่อง29, M-Cod HD, ช่องวัน31, ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆ ทางช่อง T-Sport 7และ PPTV HD ช่อง36ทั้งนี้ช่อง T-Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่องวัน31ในเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
13: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่ไต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสียในกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสียในกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินทางเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณวิกรมคอมเมดี้จริงๆ นี่อาทิตย์นี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ดีๆผมคุยเสร็จบอกไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยแกก็บอกแกอยู่ดุสเซลดอร์ฟอยู่ที่เยอรมนีอ้าวแล้วไปทำอะไรเยอรมนียังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ้าวทีนี้เราทำยังไงก็ต้องชวนคุณวิกรมคุยจากแดนไกลขณะเดียวกันวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆคือมองอนาคตของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวไทยว่าหนุ่มสาวไทยอนาคตเนี่ยจากวันนี้โลกปั่นป่วนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่านิยมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหนึ่งต้องทักทายคุณวิกรมก่อนครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธีชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณธีชัยคิดว่าหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในประเทศไทยสมมุตินะ มีสัก10คนมีสัก10คนคุณธีชัยคิดว่าจะกลายเป็นกี่คนจากแค่10คนในอนาคตถ้าเขาได้รับการศึกษาดี
1: ๆมี multiplier นะทวีคูณหลายเท่า
2: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายที่ไหนๆเราก็ออกลูกมาแล้วแล้วปัญหาเด็กสาวไทยเนี่ยที่ออกลูกมาแล้วไปทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไปทิ้งอยู่ที่ขยะนะไอ้พวกนั้นมันก็จะลดน้อยลงไหมถ้าคนเรามีการศึกษาใช่หรือเปล่าคุณชายว่าไหม
1: ยาเสพติดจะน้อยลงสแกมเมอร์จะน้อยลงคอร์รัปชันน้อยลงไหมคอร์รัปชัน
2: น้อยตรงละเอางี้ดีกว่าคุณชายคิดว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่อย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผมเป็นยังไง
1: ก็เป็นหัวหน้ากับมาเฟียไปแล้ว
2: เฮ้ยเงียนยุ่นไม่ถึงขนาดนะ
1: ตอนเด็กๆก็มีอยู่กับมือปืนใช่ไหมอยู่กับ
2: ไม่นั่นมันเขาคนอื่นเราเห็นเขาฆ่ากันเขายิงกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราทำไมเราเห็นเขาไงใช่ป่ะไม่
1: ด
2: ีแล้วเรารักตัวเราเราทำเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็เพราะการศึกษาการศึกษาในครอบครัวการศึกษาที่โรงเรียนและถ้าสังคมมันดีไม่มียาเสพติดไม่มีคนโกงกินไม่มีมาเฟียวันนี้คุณวิชัยรู้ไหมว่าพวกมาเฟียหรือนักเลงในประเทศจีนมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะ
1: โดนล็อกคอติดคุกไปหมดแล้วเหร
2: ออีกเขาผมไปคุยเยอะเขาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกมาเฟียเขาถามว่ามาเฟียควรอีกทีนะว่ามาเฟียจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยในประเทศเขามาเฟียมันสูญพันธุ์ไปแล
1: ้
2: ว
1: สูญพันธุ์ไปเลยเหร
2: อมาเฟียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเข้าซันเตไปหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาบอกเฮ้ยสงสัยที่มันหายไปเนี่ย มันน่าจะมาโผล่ที่เมืองไทยนะเพราะไอ้พวกนี้เขาถูกกวาดล้างเนี่ยกวาดล้างแบบเต็มที่เลยเห็นไหมมาเฟียกับไอ้พวกเทาๆดำๆจากในประเทศจีนเขาก็เพ่นมาหมดแล้วใช่ไหมทีนี้วันนี้ถ้าเรามีคุณภาพในเรื่องความคิดเพราะมาจากการศึกษาที่ดีสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นไหมอย่าหยุ่นว่า
1: แน่นอนแน่นอน
2: นะเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณวิชัยคิดว่าคนเก่งเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยอย่างกับจีโน่อย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามเป็นผู้หญิงนะตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เป็นคนบ้านโป่งผมเคยเจอเขาที่เขาพอดีตอนนั้น SCG เชิญเขามาแสดงความยินดีที่บ้านแล้วก็เชิญพวกโปรคนอื่นอีกตั้งหลายโปรเลยนะมาแต่แล้วเราก็เห็นถึงว่าโอ้โหนี่นะเขาเกิดบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรที่ดีเขายังสามารถที่จะมุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาสู่ระดับโลก เอ้าเมื่อก่อนนี้โปโมโปเมใช่ไหมผมก็เคยเจอเขาเขาก็พวกเนี่ยเขาไปฝึกอบรมที่สัตขาที่สนามกอล์ฟอมตะทั้งนั้นน่ะทุกคนเรามีที่พักเรามีที่ไดเรามีสนามให้เขาฝึกนะโดยไม่คิดตังค์เห็นไหมเราก็สนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเลยถึงบอกว่าเออสิ่งที่ถ้าเราดีขึ้นนะนะแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณทิชัยคิดว่าเราจะมีมากกว่าวันอีกกี่เท่า
1: ผมว่ามันเป็นตัวทวีคูณนะถ้ามี10มันก็จะคูณไม่ใช่คูณ1คูณ2นะไม่ใช่คูณเป็น10 50เป็น100เพราะว่ามันจะมีแรงบันดาลใจไงแรงบันดาลใจที่จะทำให้เฮ้ยอย่างนี้เราก็เส้นทางเราดีนี่อนาคตเราดีนี่เราไม่ก็ไม่ต้องการไปติดยาเสพติดไม่ต้องการไปมั่วสุมไม่ต้องการไปทำในสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหละค่านิยมนะการศึกษาทำไมค่านิยมคุณอยากทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวไม่จะทำเพื่อตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ชอบคอร์รัปชันเลยเพราะว่าการศึกษาสอนให้คุณรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติค
2: ุ
1: ณตอนนั้นคุณต้องคุณใช่ไหมล่ะ
2: คือคนเราเนี่ยพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักประเทศแล้วรู้จักโลกใบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเลยความรู้สึกคือเรียกว่าออวิน
1: ออวินชนะทุก
2: คนทุกคนได้หมดผมเนี่ยไปคิดคำว่าออวินมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะผมเอ๊ะทำไมคนก็พูดจะวินวินวินวินผมเอ๊ะก็ตลกผมก็เลยนั่งนึกอยู่เขียนไปเขียนมาเฮ้ยทำไมไม่เป็นออวินเราได้เราต้องช่วยเราก่อนเราต้องทำเพื่อตัวเราก่อนเมื่อตัวเราได้เราก็ทำให้กับทำไมพาร์ทเนอร์นะคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โลกใบนี
1: ้
2: ไอ้นี่ก็เป็นออวินเราเนี่ยพอมีความคิดอย่างนี้เราก็จะต้องเป็นคนดีล่ะ
1: ใช่
2: เราต้องทำประโยชน์เราจะต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ดี
1: ใช่
2: มาเฟียเนี่ยเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไปคดโกงถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหเราจะเกิดอะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาอะไรต่างๆคุณที่ใดคิดว่าเขาจะไม่ภูมิใจเหร
1: อ
2: ถ้าเกิดลูกหลานเขาเนี่ยนะมีความสามารถเป็นคนดีคิดบวกนะแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดไม่ดีใจแล้วยายหยุ่นว่าไง
1: ใช่
2: เอาอย่างไรยายหยุ่นเนี่ยนะมีลูกมีเต้าเยยุนก็มีลูกนี่ลูกสองเมียหนึ่งนี่ใช่ไหมใช่ไหมคือคุณที่ชายนี่เป็นคนที่มีมาตรฐานนะเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูแลคุณภาพไม่เหมือนพ่อผมนะ
1: ทำไมอ๋อนั่นเขามีเสน่ห์เขาเก่งกว่าเรา
2: ใช่ไม่ใช่มีเสน่ห์พ่อผมไม่มีงานฮ็อบบี้อย่างอื่นสมัยพ่อผมยังหนุ่มๆเนี่ยรายการทีวีก็ไม่มีอะไรก็ทีวีตอนนั้นก็ยังไม่มีผมก็มีแต่วิทยุก็โหตู้อย่างกับทีวีตอนหลังก็มีไอ้ทรานซิสเตอร์กุนดิกใช่ไหมเออไอ้ห้องกุนดิกวันนี้ผมก็ไม่รู้กุนดิกนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้เยอะมากเลยกุนดิก
2: กุนดิกเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่รักษามาตรฐานคือการมีลูกเขาบอกว่ามีลูกจะทำให้อ้วนเนี่ยทำให้เข้มแข็งธุรกิจเศรษฐกิจก็ดีไงเนี่ยนี่เป็นนโยบายของพ่อผมซึ่งต่างกับคุณสุทธิชัยนะคุณสุทธิชัยนี่ลูกเต้าก็ต้องเรียนหนังสือดีๆอะไรเด็ดดีพ่อผมเอาจำนวนเนี่ยเอาจำนวน
1: ยุคกันละยุคกันละจุ
2: กเพราะนี่ถ้าเกิดว่านโยบายอย่างนั้นดีออกลูกมาเยอะแต่ทำให้มีคุณภาพดีด้วยการส่งไปเรียนนะมหาวิทยาลัยระดับที่มันเจ๋งๆ
1: ใช่ไ
2: หมเราฝึกลูกให้มาเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆให้มาเรียนดีเอาถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไอเด็กไอลูกก็ทำไมเอ่ยพ่อประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบที่พวกอังกฤษทำพวก สิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกไต้หวันพวกเกาหลีทำคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยของเราวันนี้จะเป็นยังไง
1: มันก็ไม่ต่ำที่เรียดิน GDP ก็ไม่ใช่ 1.9 หรือ2เศษอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นที่ที่ทุกคนอยากมาที่นี่เพื่อคุยคนฉลาดคุยคนมีความรู้ใช่ไหมล่ะ
2: คุณวิชัยรู้จัก AIT ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคอร์สไดเรคเตอร์ที่ AIT นะ
1: ไปสอนที่นั่นเลย
2: แล้วก
1: ็ AIT เลย
2: แล้วก็ผมเป็นสปีกเกอร์เมื่อตอน AIT celebrate 50ปีนะ
1: โอ้เอเชียนอินสติทูทออฟเทคโนโลยีอยู่แถวรังสิตเนี่ยนะ
2: ผมเนี่ยนะไปโม้อะไรให้เขาฟังรู้ไหมที่เขาให้ไปสอนไปพูดเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมไปพูดอย่างอื่นผมว่าไม่เฟ้นหรอก
1: ตอนนั้นใช่เรื่องนั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
2: SCAP
1: นะ
2: SCAP ขอให้ทุนมาเพราะเอาพวกอธิบดีในอาเซียนทั้งหมดเลยนะมาที่ AITและให้ผมไปโม้เรื่องการสัมผัสอันนั้นก็เป็นแค่อย่างเดียวผมก็ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ที่ผมพูด AIT หมายความว่านั่นแหละคือการที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วต่างชาติเขามองประเทศไทยว่าด้วยภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางด้วยประวัติศาสตร์เราเจริญแล้วก็ด้วยนโยบายต่างๆเราดีเขา UN ก็เลยเอามหาวิทยาลัยนะของ UN เนี่ยมาตั้งที่กรุงเทพเพื่อไม่ต้องให้คนเอเชียที่ไม่มีตังค์น่ะจะต้องไปเรียนที่ยุโรป
1: ถูกต้อง
2: กับอเมริกาถามว่าเพราะอะไรเพราะประเทศไทยก็เห็นมีศักยภาพเนี่ยแต่วันนี้ถ้าให้ทาง UN เขาไปคิดใหม่นะ
1: ก็ไปจ้างที่อื่นแ
2: หละเขาจะมาตั้งที่กรุงเทพไหม
1: ก็ต้องคิดหนัก
2: แต่วันนี้อมตะเนี่ยยังมีนโยบายที่จะตั้งเมืองมหาวิทยาลัยเพราะเราเห็นความสำคัญของนะของไอสิ่งที่ว่านะผมว่าคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าเรามีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะทำ
1: ถูกต้อง
2: ไหมและเรามีพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดผมเนี่ยภูมิใจในความเป็นคนไทยของผมอาจจะหน้าตีปีนะแล้วก็ชื่อเป็นแขกนะ
1: ใช่
2: แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอัวเป็นคนไทยผมไม่เคยคิดที่จะไปเซาแบงสัญชาติหรือไม่เคยคิดที่จะเอาไอ้อะไรไอ้กรีนการ์ดไม่เคยเลยใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยเพราะภูมิศาสตร์เราแล้วผมชอบในความเป็นคนไทยเพราะผมเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้เริ่มใส่สโลงมากขึ้นมากขึ้นก็คิดมาเอ้ยดูไปเอ้ยเฮียหยุ่นใส่กางเกงยีนส์ใส่สูทเอ้ยใช่ของเรานี่หว่าฮะเฮียหยุ่น
1: ใช
2: ่แต่ป่ะเออเฮียหยุ่นนี่ใช้ของนอกนะ
1: ของถูกครับของสโลงของเฮียนี่มันแพงครับ
2: ไอ้แพงไอ้บ้านนอกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอะไรนะ
1: สโลงนี่สโลงนี่เป็นของไทยแล้วก็พม่ากับไทยนี่กลายเป็นเจ้าข

0: ผมใส่สลงสลงอากาศจะหนาวนิดหน่อยผมก็ใส่กางเกงชั้นในที่หนาหนาหน่อย
1: อ๋อเหรอเพื่อต้องการมาเป็นไทยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นไทยก็สลงนี่จะมองเป็นแขกมองเป็นพม่านะเป็นการตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะสลง
0: ไม่เราวิกรมกรมบัณฑิตชื่อเป็นไงบริษัท
1: ชื่อแขก
0: มีไหมชื่อนี้เป็นไทยเป็นแขกใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็บริษัทชื่ออะไร
1: อมตะก็ภาษาว่าบาลีสันสกฤตนะไม่ใช่ภาษาไทยนะ
0: ไทยก็ยังไม่ใช่อะไรยูนึ่งยูเนียนหรืออะไรแล้วไม่ฝรั่งแต่เวลาผมขึ้นไปบนเวทีพูดภาษาอังกฤษนะผมจะใช้ accent เจ้าของภาษาคืออังกฤษ
1: อย่างนั้นเลยอ่ะ British accent
0: British accent และผมเนี่ยดัดจริตตรงนี้เพิ่งมาได้เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยฟังดูหนังอันไหนนะถ้าเป็นหนังของอเมริกันผมดู any accent American ต้องมีตัว R เยอะหน่อยแต่นะแล้วผมนี่ก็มีความถือว่าเวลาผมไปพูดนะภาษาอังกฤษผมก็ต้องโชว์นะเฮ้ย I am Thai but can speak fit four five อะไรได้ดีไม่ใช่ไปถึงเฮ้ยวัวนี่ไปหมอพูดแต่ภาษาไทยกินแต่น้ำพริกอย่างเดียวเฮ้ยเฮียหยุ่นเนี่ยผมเนี่ยประทับใจเฮียหยุ่นก็ตรงนี้นะ
1: อะไร
0: เฮียหยุ่นเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกนะสมัยก่อนเคยไปเรียนอะไรในโรงเรียนอังกฤษไหม
1: ไม่มี
0: ภาษาอังกฤษ
1: ไม่เคยไปโรงเรียนไม่เคยไปเมืองนอกเรียนหนังสือหรอกแม้แล้วจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาพ่อแม่บอกว่าโตมาได้อย่างนี้เลี้ยงมาถึงแค่นี้ก็เก่งแล้วยังจะไปเมียเมืองนอกไปกรุงเทพก็ไม่ต้องไปคิดด้วยซ้ำไป
0: เอ้าแต่อย่าหยุดดูวันนี้ดิมีนักเรียกว่าการเมืองนักธุรกิจระดับโลกมาเนี่ยมีหยุดกลัวไหมที่จะไปสัมภาษณ์อ่ะ
1: ก็เราก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู
0: ้เอ้าก็นี่ไงเฮียหยุดวันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไงผมก็เช่นกันผมก็เรียนแบบเฮียหยุดนะว่าเฮ้ยหัวจะต้องแบบภาษาอังกฤษแล้วหัวก็เดี๋ยวนี้ถนัดคือทำไมมีมือถือมาแปลเองพูดอะไรข้าจะได้ดูให้ชัดเจนหัวไม่อยากจะฟังหรือเข้าใจแค่ 70-80% แล้วไปตอบอย่างมั่นใจไม่เอา
1: 100% 100%
0: พอ 100% เสร็จปั๊บเราก็ตอบแบบจะเอาไอ้นี่มาจากนิวยอร์กเราก็เป็นแบบนิวยอร์กเกอร์ accent
1: ได้แล้วยังไงยกตัวอย่างหน่อยสมมติเจอ
0: เป็น American I'm Thai you are American which I would say that your accent is American and you came from London London you are the British you know you English guy อะไรก็แล้วแต่ผมก็ดัดจริตเพราะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยไปฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนรู้ไหมเฮยุน
1: ที่ไหนล่ะ
0: ลงหนังจริงจริงจริงเพราะว่าไอ้ไต้หวันเนี่ยมันไม่มีการภาคไทย
1: ไม่มีซาวด์แทร็กมีแต่ซาวด์แทร็ก
0: ไม่มีภาคจีน
1: ซับ
0: ไม่ซับกันแล้วก็มองอ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่มันเลยอันนี้ไอ้นี่เราก็ไปเนี่ยตอนนู้นเนี่ยผมกับตอนนั้นกำลังจีบอาซอไง
1: อ
0: าซอแกก็เป็นคนน่ารักแกก็เลี้ยงผมไปลงหนังใช่ไหมเพราะผมไม่มีตังค์แล้วเราก็
1: ไอ้แฟนเลี้ยงไปดูหนังไว้โอ้โหวิกรมตอนนั้นแย่เว้ยแย่
0: จนมาจากเมืองการใหม่ๆมันไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเราก็เห็นนะอาซอเรานี่น่ารักเว้ยเขาก็น่ารักกับเราคุยไปคุยมาเราก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยลึกเคยไปดูหนังไหมบอกไม่เคยแล้วบอกให้ปัสวัวเลี้ยงหรือไปดูหนังเฮ้ยไปดูแล้วผมก็ติดเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไตเติลผมก็ตอนนั้นก็มีเจอพวกมิชชันนารีเพราะผมก็ไปพักกับมิชชันนารีไงเพราะว่าอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขายินดีไปจ่ายเงินนะแบ่งค่าใช้จ่ายอะไรกับเขาแล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามที่จะหาโอกาสไปคุยภาษาอังกฤษกับไอ้พวกมิชชันนารี

0: มาจากออสเตรเลียมาจากแคนาดาแล้วก็ไปดูหนังแค่ฉะนั้นไอ้ภาษาอังกฤษของผมเนี่ยผม
1: ก็เลยได้ไปเรียนที่ไหนได้ทั้งแอคเซนต์อังกฤษแอคเซนต์อเมริกันได้หมด
0: คือไต้หวันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะเขาพูดภาษาจีนไม่มีพูดภาษาอังกฤษฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราเนี่ยเอาการศึกษาในระบบที่ดีแล้วก็มีการให้เขาเนี่ยเรียนหนึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเลิกเรียนแล้วก็พูดภาษาไทยเห็นไหมล่ะอันที่สองสอนภาษาจีนวิชาอะไรที่สามารถที่จะเริ่มจะเรียนภาษาจีนแล้วสอนเป็นภาษาจีนถ้าคนไทยรุ่นใหม่คุณวิชัยหนึ่งภาษาไทยไม่ต้องไปพูดมันเป็นโดยอัตโนมัติหนึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นไม่กลัวฝรั่งไม่ขี้อายฝรั่งสองพูดภาษาจีนเป็นสามเบิ้ลภาษาญี่ปุ่นเข้าไปอีกภาษามันเป็นไงคนไทยคิดว่าไอ้ลูกหลานเราเนี่ยวันเนี้ยถ้ามีการศึกษาระดับท็อปของโลกและพูดภาษาได้อย่างที่ว่าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนรุ่นใหม่ของเราจะเป็นยังไง
1: ครับใช่โอ้บ้านรุ่นใหม่เราจะเก่งและคล่องแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสื่อสารแล้วก็เป็น global citizen น่าสำคัญ
0: เนี่ยการที่เราเป็นคนระดับอินเตอร์ความภูมิใจของคนไทยเราจะเป็นยังไงฮะเราไม่ต้องไปคุยกับเขาเราก็ยิ้มคนไทยไปยิ้มเพราะอะไรแม่เขินเน
1: ี่
0: ยไม่รู้อ่ะใครพูดอะไรกูก็จะยิ้มลูกเดียวฟังออกไม่ออกกูก็จะยิ้มแก้เขินแล้วที่สำคัญที่สุดคือภูมิคุ้มกันเราต่ำคุณที่ไทยรู้ไหมว่าวันเนี้ยเราเนี่ยถูกคนต่างชาติหลอกแต่ถ้าวันนี้ถ้าพวกนี้เขามีความรู
1: ้
0: นะมีความสามารถเขาก็จะเป็นแบบนี้เหร
1: อ
0: วันนี้เรากะจับหลักเกาะหลักนะหาผู้ทำไมที่จะต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแน่นอนเราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางเลือก
1: ใ
0: ช่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนนี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์
1: เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมาบอกบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นแล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณวิกรม
0: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างนี้ไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแอ
0: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่แล้วแล้วอ้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: หรือไม่ได้อ้วจะต้องให้อ้วเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
0: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือ
1: ม
0: ีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มั้งคุณดีใจ
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำไมมุมมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
0: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของอีแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าเฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่เราจะทำคืออะไร ถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เลย
0: เดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมองไ
0: ปแว่นไอ้มือถือเนี่ยแต่ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ไม
0: ่มีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขณะเดินทางยังมาสนทนากันได้ เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมเดินทางออกนอกประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทโบอิ้งยกระดับการฝึกอบรมนักบินไทยรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการบินถึง 66,000 คนในภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.โดยฝ่ายมาตรฐานสถาบันและผู้ประจำหน้าที่ร่วมกับบริษัทโบอิ้งเดินหน้าพัฒนาระบบการฝึกอบรมนักบินของไทยโดยนำแนวทางการฝึกอบรมและการประเมินผลที่มุ่งเน้นความสามารถหรือสมรรถนะจริงในการปฏิบัติงานแทนที่จะวัดผลจากจำนวนชั่วโมงการเรียนหรือการท่องจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาปรับใช้ในสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะของนักบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทการบินที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินซึ่งคาดการว่าในช่วง20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการนักบินใหม่สูงถึงประมาณ 66,000 คน โดยกพท.พร้อมร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศบริษัทการบินไทยเปิดตารางบินฤดูหนาวปี 2569/2570 เพิ่มความถี่66เส้นทางบินทั่วโลก
7: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2569/2570 รวมทั้งสิ้น66เส้นทางบินทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นการเป็นสายการบินเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ถึงวันที่27มีนาคม2570สำหรับการบินในครั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและความถี่ในหลายเส้นทางสำคัญเช่นเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่มิวนิกซูริกปารีสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินตรงสู่อิสตันบูลลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซิดนีย์และเมลเบิร์นเส้นทางเอเชียปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ฮ่องกงนาโกย่าเวียงจันทน์ฮานอยกัวลาลัมเปอร์และเมืองสำคัญในอินเดียอาทิการ์กาตาไฮเดราบัดและเบงการูรูส่วนเส้นทางภายในประเทศครอบคลุมจุดหมายปลายทางหลักทั่วประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีกระบี่และหาดใหญ่นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
9: ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวท.ของภูเก็ตเนี่ย มีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันเนี้ยก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังให้ดีแล้วก็ค่อยๆใคร่ครวญตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระละมัวแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสขึ้นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในย่านในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดนะแต่มีสิ่งที่ทนสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทนสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปื้มนะมัวเมาอยู่กับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลารับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราเอาคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียไปล้ำเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี้ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันนี้ปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองนะในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถคันหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถคันหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มี

้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปราณีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันทุกวันนี้เป็นคราวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะศรีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี่ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะเรามีไม่ทัดเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงโซดาเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนชีวิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้เก็บกันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้ม
มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ควรวญสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาโยมนะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้นะเพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปปมาโทมัจจโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบในเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะและมีความประพฤติด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบครอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบครอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปรามีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทาน
นะยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความให้อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นนะปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกข์ยอมยากเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขละเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนน่ะเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเพ็ญเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึงมีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้
ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกระยะโยมในฟังตอนเนี้ยก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้ววิกฤตต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากมายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยผู้คนล้มหายตายจากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นภัยธรรมชาติภายนอกที่เรามองเห็นได้แล้วก็บางทีก็ยากลำบากเกิดจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภัยธรรมชาติภายในล่ะจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่มาน้อมรำลึกนึกถึงว่าเอ๊ะเราก็แก่ลงทุกวันความแก่มันหนาวให้เราเห็นทุกวันผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเราเนี่ยแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ยอมแล้วยอมอีกใช้สารพัดยี่ห้ออะไรยอมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราอะโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นส่งแว่นกันไอ้ที่มันก็กลับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้นแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงี่ยฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปื้มอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกลคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมโมกขธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเนื้อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ย
ก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกะดาบทกับอาราระดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยเสด็จมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถจะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยแล้วค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมอย่างนั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมธรรมะเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเราถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีแล้วกันโยมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งและญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจทำความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมนะแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปนะในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเ
เราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้บิกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นสุชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมธรรมมันเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญท่องบทภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไรมันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองนะลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าอิติปิโส108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนั้นก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: 101.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรในระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการและการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กทม.จึงมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและการพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันพร้อมติดตามสถานะและตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งจังหวัดนราธิวาสติดตามคุณภาพน้ำคลองยะกังหลังประชาชนพบคราบสิ่งสกปรกลอยน้ำพร้อมเร่งตรวจ6จุดส่งตัวอย่างหาสาเหตุ
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตรวจให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองยะกังอำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาชมการแข่งขันเรือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าพบคราบสีเหลืองลอยน้ำบริเวณตลาดน้ำยะกังล่าสุดนางวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น น2ช่วงเวลารวม6จุดตั้งแต่ท้ายโรงงานยางไปจนถึงสะพานหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ DO และค่าความเป็นกรดด่าง PH ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบค่าแอมโมเนียไนโตรเจนช่วง 3-5 ppm ใน4จุดพร้อมคราบลอยน้ำลักษณะคล้ายสาหร่ายสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากปรากฏการสาหร่ายสะพรั่งจากการสะสมของน้ำเสียหรือปุ๋ยการเกษตรขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างน้ำให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขได้ตรงจุดสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองนายาติเยอัลฟอกาและเมืองอาหรับซาลิมในเขตนาบาติเยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก20รายโดยส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ็ถือว่าเป็นเรื่องของการหมดยุคแบบ GI แบบรุ่นฝรั่งรุ่นคุณปู่แล้วก็แบบรุ่นบาเบียอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของการไปเดินเตร่ตามริมหาดอะไรเงี้ยมันคงไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าวัฒนธรรมที่ทางด้านของลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่แค่พัทยาอย่างเดียวก็จะมีอีกหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเวลาที่มีเดินตามริมหาดร้านรวงนะฮะที่ดื่มที่กินนะฮะที่นวดเนี่ยเห็นนะครับก็มีแล้วก็ที่จำหน่ายของสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งแบบมีการแสดงนะฮะก็มีโชว์ต่างๆมวยไทยนี่ก็โชว์กันได้เหมือนกันแล้วก็ที่ชอบแบบนี้นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณบุพกรโอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่ได้รับสัญญาณของทนดนตรีอยู่ในขณะนี้ก็สามารถติดตามกันได้ทั่วประเทศทั้งในส่วนของภาควิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับก็มีทาง Facebook ของทนดนตรีที่คุณจะสามารถเข้าไปชมแล้วก็อยู่ย้อนหลังของกิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ออกอากาศทางช่อง NBT นะฮะช่อง11สถานีทั่วทั้งแห่งประเทศไทยที่เราก็จะมีด้วยกันทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะเป็นเทปบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ที่ได้แสดงในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวเทปหน้านี่ก็จะเป็นเทปของการแสดงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นักสืบเผือกคนดันเกวียนมีคนถามถึงมาริโฮน่าว่าจะออกอากาศนั้นเมื่อไหร่ส่วนของวิทยุก็คงจะเป็นต้นเดือนต่อไปส่วนของถึงทีวีก็รอให้เทปของวงต่างๆที่ไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเดือนผ่านมานั้นก็จะค่อยๆทยอยออกอากาศกันเป็นประจำนะครับ
1: ก็เดือนละ
0: วันละ1ชั่วโมงนะฮะวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็ออกอากาศ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็สามารถที่จะรับชมได้ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่จะได้ชมทาง Facebook ก็ย้อนหลังกันไปดูได้นะครับในบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงให้คุณได้ชมทางออดิโทเรียมอาคารศูนย์ประจันสื่อใหม่ทุกเดือนละครั้งตอนนี้ก็อำลากันไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับก็เข้าสู่ในเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับก็จะเป็นเดือนที่เราก็คงจะล่ำลาชีวิตต่างๆของการทำงานที่ราชการของหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิด0809นะฮะครบกัน60ผมเองก็จะล่ำลากันไปในเดือนกันยายนในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์นะครับใต้บ้านเราครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มยี่สิบสองนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมเป็นจรุงสมัยนะครับไปใต้ก็ตอนนี้ก็นึกถึงเด็กน้อยถ้าพูดถึงภาคใต้ต้องนึกถึงเนเน่นะครับนักอ่านเขียนหันซ้ายเจอลิซ่าหันขวาเจอเนเน่กลุ่มนั้นสาววอลเล่หญิงนำหน้าประชาชาติไทยจริงนะครับตอนนี้ก็มีแต่สาวๆจ้างชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็มีหลายอย่างนะคือต้นทุนที่เขาลงทุนลงแรงเองนะฮะแล้วก็กว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคือตอนนี้ทุกคนชื่นชอบชื่นชมแต่ต้องไปดูนะฮะเพราะว่าที่ฝึกฝนฝึกปรือแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ยืนหันซ้ายหันขวาหาคนที่เป็นกำลังใจอยู่เสมอก็คือคุณพ่อเนี่ยอยู่เสมอเสมอเพราะว่าลูกสาวต้องยืนต่อหน้าผู้คนแล้วก็เล่นดนตรีด้วยความมั่นใจก็ต้องมีคนที่ต้องคอยคุมอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอกว่าจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ก็ทุกคนเป็นที่รู้จักก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เขาน้องเขาได้ทุ่มเทมานะครับตลอดทั้งชีวิตในการทำหน้าที่ให้ได้ไปทำความฝันหรือว่าไกลให้ได้ไกลถึงอนาคตทั้งหน้าต่อไปนี่นะครับก็ถามว่าเกษียณแล้วไปทำอะไรเยอะเลยนะฮะไปเดินทางนะฮะก็เตรียมก็จะไปทั้งหลายภาคเลยนะครับเพราะว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่ต้องไปช่วยเหลือสังคมอยู่เยอะทีเดียวนะครับหนึ่งนั้นก็มีที่จะต้องไปอุ้มผางให้ได้เพราะว่ามีคนชวนแล้วล่ะธันวานะฮะคงใส่หนาวน่าดูอุ้มผางนี่ผมทราบชะตากรรมเลยนะฮะถ้าไปช่วงธันวาเนี่ยแต่ว่าก็จะไปนะครับเพราะว่าได้ไปตั้ง30ปีแล้วว่าสมัยที่ครูสันยังมีชีวิตอยู่ก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ที่เราคงจะได้พบกับนะฮะภรรยาของครูสันแล้วก็ลูกสาวของครูสันทั้ง2คนรวมไปถึงหลานแล้วนะฮะต้องไปถึงหลานแล้วแต่ครูไม่ได้เห็นมองอยู่บนฟ้าคงเห็นหลานแล้วนะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังไม่เคยได้เจอแต่ว่าลูกสาวครูสันเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะได้ขึ้นอุ้มผางในช่วงธันวามีหลายโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็ไล่ไปเดือนพฤศจิกาที่จะไปคอนเสิร์ตมโหฬารที่เมืองกาญจน์คิดว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์เนาวนัทพงไพบูลย์ที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปก่อนนะฮะว่ากันแต่ทีเร็วๆนี้ก็มีหลายจังหวัดที่กำลังจะต้องเดินทางกันไปนะฮะทั้งกิจกรรมเรื่องของสารเจไทยสุเจใต้เด็กเยาวชนจากภาคใต้ที่จะมาจาก5จังหวัดภาคใต้มาใช้ชีวิตอยู่ในภาคกลางแล้วเราก็ต้องเดินทางไปรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้กันมาแล้วก็ที่จะต้องลงไปที่พังงาสำหรับพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสุจิตใต้ในรุ่นที่47ทางฝั่งอันดามันแล้วก็จะต้องเดินทางไปนะฮะในพังงาอีกปีนี้ว่าจะไปก่อนล่วงหน้าสักหน่อยจะได้มีเวลาไปแหล่ที่พังงาแล้วก็แถวๆนั้นด้วยนะฮะอยากไปดูทะเลที่สวยงามทางภาคใต้นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะฮะไล่กันไปคอนเสิร์ตที่เขาต้องการที่จะให้ไปช่วยก็ยินดีนะครับในสถานที่มั่นต่างๆของพวกนานานะฮะทั้งที่จะต้องไปที่บุรีรัมย์นะฮะหรือว่าที่สถานที่มั่นอีสานใต้อย่างเงี้ยนะครับก็จะอีกที่ภูพยัคฆ์ที่น่านนะฮะก็กำลังจ่อๆมาหลายที่ครับก็พร้อมครับเตรียมตัวเที่ยวละใหม่ครับ

ือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

ใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยได้ให้ไว้ที่ขอเพลงกันมีผู้ฟังที่ใช้นามว่ากาลิยาขอเพลงของพี่บ๊อบลิธิพรไว้คือเพลงคำสารภาพนี่นะครับในไลน์คุณปัทมาสมบอกว้าวพี่บ๊อบลิธิพรอยากชมพี่บ๊อบเล่นดนตรีไหมเนี่ยตื้อว่า3ปีแล้วนะครับปีหน้านี่ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ที่ตามโครงการนี่ยังมีที่จะต้องต่อเนื่องอยู่เนี่ยถ้าผ่านนะต้องอยู่ที่คุณภรรยาผมนั่นแหละครับคุณวินัยลักษณ์รุ่งสมัยที่เขาจะต้องผู้อำนวยการส่วนกระจายสินในประเทศที่จะต้องทำโครงการให้ผ่านให้ได้นะครับต้องเขียนยังไงทำยังไงให้ผู้ใหญ่ผู้บริหารต้องผ่านโครงการให้ได้แล้วต้องอนุมัติงบประมาณมาก็ลองคอยกันแล้วกันถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากเชิญพี่บ๊อบมาจริงๆนะเคยถามแล้วพี่บ๊อบก็ปฏิเสธมาตลอดเพราะว่าก็บอกว่าไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากแสดงหน้าเวทีอะไรทั้งนั้นนะครับก็เข้าใจไงเพราะว่าแกก็อยากจะอยู่รอบครอบครัวในช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตในการที่ต้องดูแลครอบครัวเนี่ยแกก็อยากอยู่แบบเหมือนก็อะไรโลโปรไฟล์หรือพื้นแบบไม่สมรรถะทุกอย่างไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะอยู่แบบสมรรถะนิ่งๆสบายไม่อยากไปอะไรแบบต้องแข่งแย่งแข่งขันอะไรทั้งนั้นนะครับแม้ทั้งงานเกษียณทั้งหมดเลยเนี่ยผมก็จะไม่ได้ไปเลยนะครับไม่เทียบว่าที่ทางกรมจัดขึ้นนะฮะก็ที่ของสถานีเองก็เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปในงานที่เขาให้เกียรติกับเราเองตรงนี้ด้วยก็ยินดีครับงานเกียรติแต่ผมคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำงานนะครับก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่เราได้รับเกียรติแต่ว่าก็เก็บไว้ในความทรงจำแล้วก็เราจะได้ทำงานทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่าการทำงานไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับเรื่องของการทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่หยุดแค่ว่าเราต้องเกษียณแล้ว60จะทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ยิ่งไม่ได้อยู่ในระบบยิ่งน่าจะต้องได้ทำงานเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากขึ้นโดยซ้ำไปทำเทียมครับ

งที่ทำให้เป็นเสียนะครับพอดีไม้ผมจะอยู่ทำไมดับไปนะเขาบอกว่าอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับว่าเพลงที่ทำเป็นเสียเลยนะฮะหมู่พงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คำที่ติดอยู่ในความทรงจำนั่นก็คือในเรื่องของคำที่แบบออกไปหาปูหาปลาเนี่ยแหละครับนะกลับมาจะได้ปูได้ปลาก็เป็นชนอีสานที่ไปทำมาหากินแต่ด้านประมงนะครับก็เพลงที่ขอมาจากยโสธรวันนี้เพลงได้เกือบครบหมดเลยนะสำหรับทาง0816346452ตั้งแต่สาวสุราษฎร์ใต้บ้านเรายโสธรตังเกปัปปยาปอกปอกปทุมธานีเวลคัมทูไทยแลนด์จากแพร่ด่านมะขามเตี้ยหำเทียมนะฮะเอิกติดอยู่ที่ราชบุรีบอกขอไอ้เฮโอ้ยังไม่มียังไม่เจอนะฮะหายไปไหนไม่ทราบเดี๋ยวขอไปคนก่อนให้คุณบุญประกอบได้เอามาใส่ไว้ให้นะครับส่วนเพลงช้าๆเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเพลงช้าๆเนี่ยจะไปชั่วโมงหน้าผมมีความรู้สึกว่าใหม่ผมมันจะเกิดอะไรขึ้นดิ่งเดียงมันเสียงมันขาดหายกลับกันปิดท้ายกันแล้วกันนะฮะปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอทางมาทางGoogle Formนะครับตัวก็เล็กนี่นะคุณอ้อยเอเจนะฮะที่ขอเพลงนี้ของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์มากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกอทุเลแล้วกันนะฮะกอทุเลจากที่ขอมาจากคนหลังเขานะฮะคนหลังเขาขอบคุณรายการทนดนตรีที่มีเพลงเพราะมาให้ฟังกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับกับก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามกันมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ถึง31ปีก่อนที่จะได้นะฮะได้ไม่ได้บอกยุตินะครับเพราะว่าวิทยุเนี่ยคงยังทำต่อแต่ว่าคือได้เกษียณแล้วก็จะทำหน้าที่ต่อทางภาคของวิทยุกันนะครับครับกรุงเทพมหานครท้ายกับเกาะทุเลแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรรมการสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาน
6: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศต่อไปพร้อมมอบโจทย์3ข้อให้สถานศึกษาดำเนินการได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ครอบคลุมนโยบาย5ด้านกำหนดเป้าหมายชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำพันธสัญญากับชุมชนภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทางด้านความปลอดภัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงโดยกำหนดจัดต่อเนื่องรวม4ภูมิภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะรวมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาด
7: นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS ได้แก่ลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนวสุรัตน์วีระสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์ลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อและตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อเกษตรกร
8: นางกนกรัตน์ยุติรัตน์พาณิชย์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณจุดรับซื้อสินค้าเกษตรพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดผู้ประกอบการมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและใช้เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับซื้อโดยเฉพาะการแสดงราคาและการตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อเกษตรกรสำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำปางขณะนี้ข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ30รับซื้อประมาณ6บาทถึง6บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวและมีความชื้นสูงทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคารับซื้ออย่างใกล้ชิดต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคิดว่าอาทิตย์ผมมีจดรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็กลมเสียงเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452 0816346452แล้วบอกแต่ว่าเพลงเป็นลมที่พัดแผ่วๆเป็นเพลงของใครเป็นเพลงของณวีวีรศักดิ์กุกันทินคนที่เขียนเพลงของสองวัยแล้วก็เคยเพลงเขียนเพลงให้ปู่พงศิษฐ์เสือตัว11เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะเพลงของใหม่เจริญปุระเดินเลื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยนะครับแกก็เขียนแล้วแกก็มีสไตล์เหมือนกับที่แกเขียนเพลงนี้เลยแหละครับว่าไม่กล้าที่จะยิ้มประมาณว่าหน้าตายังเสือหัวใจนี่ยังเป็นเด็กตลอดเวลาเวลาที่นั่งคุยกันนี้จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าแกมีหัวใจที่เข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นเด็กความเป็นสิ่งที่เด็กต้องการว่าอย่าไปครอบงำในความคิดเขาอยู่เสมอเวลาที่นั่งคุยกับแกแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดน้อยมากเดี๋ยวหัวเราะฮือๆคอยจะนั่งฟังแล้วก็ชอบไปสูบยาบอกเดินไปสูบยาแล้วก็หัวเราะฮือๆนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อคิดคำเตือนก็จะเวลาเมาก็จะบอกเสมอว่าเออน้าแบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราออกจะออกแบบลูกออกทะเลไปแล้วมันจะเกินเลยไปกับเรื่องความเพ้อฝันไปจับต้องไม่ได้อะไรก็น้าก็จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำแนะนำที่เราก็ได้มีจากมิตรภาพของคนที่ทำงานด้านเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ในนามของทนดนตรีที่ได้เดินทางกันมารับกับเพลงหัวใจแก่ๆที่แกเขียนให้ณวงมงคลอุทกนี่แหละครับก็ตอนนี้คงจะไปร้องเพลงอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแล้วนะฮะเพราะว่าลารับไปให้ช่วงที่ผ่านมาทั้งสองท่านไปแล้วนะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะก็จะชดใช้ไม่ชดใช้จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละครับขอบคุณคุณอ้อยเอเจนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดเพลงกรุงเทพมหานครแล้วส่งภาพเดียวขึ้นจอบนเวทีใช่ไหมฮะผลประกวดฟกส่องถ้วยพระราชทานที่พี่ป้อมพี่โต๊ะรับรางวัลอ๋อครูเอื้อด้วยนะแหมภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็มีภาพของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนี่นะฮะวงอีซึนหลายคนก็บอกว่าอยากฟังไหมอีซึนที่ผมถามในชนดนตรีไลน์ในไลน์ก็บอกอยากจะฟังผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแย่งชิงกันเข้ามาชงกันอีกแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องมีการฟ้องร้องตามที่มีเหตุในช่วงของคาราบาวแล้วก็ผมก็กำลังรวบรวมเอกสารในการที่ให้ทนายยื่นฟ้องในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับกับเพลงในคำขอนะครับพี่สาวครับวิจารณ์มโนเพชรแล้วกำลังจะมีงานที่เชียงใหม่ด้วยนะครับการระลึกการจากไปของวิจารณ์มโนเพชรนะครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม22นาทีเนี่ยครับเดินทางกันกับถนนดนตรีโดยผมพี่โยรุ่งสมัยดีเจโยแล้วกันนะไม่ค่อยชอบใช้คำว่าดีเจโดนดีเจนี่เพราะเราไม่ได้เป็นดีเจแล้วครับอาชีพจริงๆคือรับราชการเป็นผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวตอนเช้าๆ7โมงตอนนี้ก็เหลือเวลาอ่านอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะอ่านมา36ปีแล้วนะครับสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็ทำงานด้านถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆแล้วก็งานพิธีต่างๆก็นอกเหนือจากก็จัดรายการในวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่จัดมา31ปีกับถนนดนตรีแล้วก็ทางทีวีนะฮะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT ก็ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะก็ชมได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆของคอนเสิร์ตของถนนดนตรีที่ผ่านมาในช่วงที่เราได้มีกิจกรรมให้คนได้เข้าชมทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่พอดีมีผู้ฟังบอกขอเพลงแสงจันทร์ยังทันอยู่ไหมนะครับที่โทรมาจากสุโขทัยก็น่าจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีไปเติมเพลงลำธารเข้าไปซะแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ขออยู่ในทาง Google Form ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็มีคุณเขาเยื้อขอมาด้วยนะฮะก็เลยไปเติมเพลงให้แล้วก็หัวใจสะออนที่ขอเป็นทางเวอร์ชันที่พี่แอดร้องนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่แอดเขียนนี่แหละครับเขียนให้กับพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนต้องเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบได้มาใส่ไว้ใหม่นะครับที่เด็กฝั่งทนขอมาแล้วก็อีกทุกๆเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นะครับเพลงคอยที่คุณคนสุรินทร์ขอมานะครับแล้วก็บอกเสรีภาพแห่งถนนดนตรีไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีพ่อยังจนของจันดาคุณสุวิทย์หรือคุณกุ้งขอมาขอไปหาไว้ก่อนนะครับแม่สายคนไทย420ขอมานะครับก็ลำธารนะฮะลำธารที่วันนี้ขอเมื่อวานก็ขอมาแล้ววันนี้ก็ขออีกครั้งหนึ่งคุณจรัสเมื่อวานอ๋อใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ขอมานะฮะเพลงน้ำฝนนี่เปิดไปแล้วมั้งครับพระภูผาถึงทะเลลุงหงาจากมาดามออยแล้วครับเมื่อวานนะฮะเพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้นะฮะลาเลยจะพอแล้วใช่ครับใช่ครับงั้นต้องรีบลาแล้วเพราะเดี๋ยวจะไปรับลูกสาวนะครับก็จะปิดท้ายนะฮะคือจะปิดท้ายด้วยเพลงเดือนเพ็ญของนายผีที่ได้เขียนบทกวีขึ้นแล้วพอเห็นในคอนเสิร์ตดีใจครับที่เห็นคนที่เป็นผู้ที่แต่งเพลงแล้วก็ร้องประสานเสียงให้กับพี่ป้อมพี่โตมาขึ้นเวทีร้องประสานเสียงเพลงเดือนเพ็ญเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดท้ายนะครับส่วนเพลงอื่นๆผมก็จะได้มอบให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้นำเสนอในช่วงท้ายของทนดนตรีแล้วผมจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่วงเวลาของทนดนตรีคืนนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาไปก่อนครับนาตีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีทุก100ผู้ใดมีรัก90ผู้นั้นก็จะมีทุก90ผู้ใดมีรัก1ผู้นั้นก็จะมีทุก1ความที่ไม่มีรักก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณทุกวันที่นี่โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันดูซิว่าในเงื่อนไขการดำเนินชีวิตด้วยรูปแบบข้อจำกัดต่างๆประเด็นที่เรามีนั้นเราจะนำธรรมะก็ไปสอดแทรกได้อย่างไรในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะยกเรื่องของคนกู้ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาก็มาสามีหรือก็มาภรรยานั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะว่าต้องเพศชายเพศหญิงนะท่านผู้ฟังซึ่งสมัยนี้เดี๋ยวก็ผู้ชายสองคนอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นภรรยาก็มีหรือผู้หญิงสองคนอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นภรรยาคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีก็มีได้หลายอย่างเอาเป็นว่าชีวิตของคนคู่นี่แหละในเรื่องชีวิตของคนคู่นั้นเราต้องทำยังไงเราต้องปรับยังไงเราต้องอยู่ร่วมกันยังไงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนเท่านั้นนะท่านฟังมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแบบรักกันหวานแหววในช่วงแรกๆเท่านั้นนะท่านฟังมันเป็นเรื่องของทั้งตลอดชีวิตนะใครจะไปคิดว่าเออฉันไปอำเภอจดทะเบียนบางคนก็ไปจดทะเบียนที่อำเภอบางรักโธ่คุณจะรู้ได้ไงว่าอีก3ปี5ปี10ปีหรือ30ปีคุณต้องกลับมาที่นี้อีกที่อำเภออีกเนี่ยอำเภออะไรอำเภอบางระกำนะเพื่อที่จะเซ็นใบหย่าไม่มีใครเขาวางแผนล่วงหน้าในข้อนี้หรอกเออนี่เดี๋ยวเราแต่งงานกันสัก 4-5 ปีนะแล้วก็มาหย่ากันอีกทีนึงไม่มีท่านฟังเขาก็จะต้องแบบว่าวางแผนว่าอยู่ร่วมกันไปจนวันตายเราทำไม 40 เกือบ 50% ของผู้ที่เข้าไปในอำเภอเพื่อจดทะเบียนเนี่ยเขาต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเซ็นเอกสารหย่านะแล้วถ้าชีวิตคู่ของเรามันระหองระแหงมันมีปัญหาเฮ้ตอนแรกแต่งงานคิดว่ามันจะต้องมีความสุขใช่ไหมล่ะเฮ้แต่ทำไมมันมีทุกข์มากกว่ามีสุขนั่นนี่นะแล้วเราจะแก้อย่างไรด้วยความกลัวในข้อนี้สมัยนี้ท่านผู้ฟังบางคู่บางคนเขาก็ทดลองมาอยู่ร่วมกันก่อนทดลองมาอยู่ร่วมกันสักปี2ปีหรือเป็นอีกหลายๆปีเฮ้อยู่ร่วมกันได้ไหมเอออยู่ร่วมกันได้ก็ค่อยแต่งงานแต่มันก็มีเคสอีกท่านผู้ฟังว่าทดลองกันดูว่าอยู่ร่วมกันได้แล้วเออแต่งงานไปพอแต่งงานไปแล้วกลับอยู่กันไม่ได้อีกก็ต้องเลิกรากันไปอีกทั้งนั้นที่ว่าทดลองมาอยู่ร่วมกันแล้วนะเคสนี้เราจะเห็นได้อยู่ในต่างประเทศมากมายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันตกหรือในฝั่งอเมริกาเหนือที่ก็ทดลองกันอยู่ก่อนที่จะแต่งงานแต่พอแต่งงานกันไปแล้วเลิกก็มีในขณะที่บางคู่ท่านผู้ฟังรวมถึงชนเลยเอาพ่อแม่เนี่ยละกลุ่มถุงชนให้เออลูกเธอนะมาแต่งงานกับลูกฉันมันก็จะได้ดี ทั้งที่ไม่ได้เคยมีการศึกษาดูใจกันมาก่อนเจอกันครั้งแรกก็วันแต่งงานนั้นเลยแต่ว่าก็อยู่กันจนกระทั่งลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีปัญหาโกโตนาวครองเรือนอยู่กันไปได้จนตลอดชีวิตเคสแบบนี้ก็มีท่านผู้ฟังจาก 2-3 กรณีที่ข้าพเจ้ายกมาในเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันไม่แน่ไงท่านฟังมันไม่แน่บางคนรักกันจะแต่งงานกันแต่ก็ด้วยเหตุบางประการเราเห็นอยู่ในละครน้ำเน่าเยอะแยะมีมากมายหนังดราม่าผู้ชายต้องไปทำภารกิจบางอย่างผู้หญิงป่วยด้วยโรคบางอย่างก็จึงทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งๆที่รักกันมากรักกันมากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็มีที่ไม่ได้รักกันมากคือเหมือนกับไม่ได้รักกันเลยอยู่ร่วมกันไปได้ก็ยังมีอะไรจึงเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตคู่นั้นประสบความสำเร็จก็มาประสบความสำเร็จนั้นฟังไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหึงรักกันแบบปานจะกลืนกินไอ้ที่รักกันมากปานจะกลืนกินเวลาโกรธกันเลิกกันรุนแรงมากใช้ลงมือลงไม้ก็มีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยระหว่างที่ให้ชีวิตคู่นั้นมีความสำเร็จคำว่าสำเร็จในที่นี้ของข้าพเจ้าหมายถึงอยู่กันไปได้รักษาความดีได้ให้ครัวเรือนบ้านเรือนนั้นมีความสว่างมีความรุ่งเรืองเจริญขึ้นในทางทรัพย์สมบัติก็อย่างหนึ่งในทางลูกหลานก็อย่างหนึ่งในทางความสัมพันธ์นั้นก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยท่านฟังวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้คือเรื่องชีวิตของคนคู่คือสามีภรรยาอันดับแรกก่อนท่านฟังข้าพเจ้าต้องออกตัวไว้ว่าถ้าบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคืออย่าไปแต่งมันเลยอยู่เป็นโสดดีกว่าแล้วถ้าอยู่เป็นโสดแล้วจะอยู่ยังไงใครจะดูแลโอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยคือบางทีแต่งงานไปมีลูกแล้วลูกมันไม่ดูแลด้วยซ้ำเรื่องราวนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้หมดแล้วในประเด็นเรื่องของการดำเนินชีวิตไปด้วยความที่เราอยู่เป็นโสดบอกไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ได้แต่งอย่าไปแต่งอยู่เป็นโสดดีกว่าหาเพื่อนเอาดีๆนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือถ้ามันอยากจะแต่งจริงๆเลยเนี่ยอย่าดูแค่ความสวยความหล่อเพราะความสวยความหล่อมันไม่ได้อยู่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันอยู่อย่างมากก็10 ปีบางที2-3 ปีเองด้วยซ้ำมีลูกแล้วหรืออายุมากขึ้นแล้วผมที่ดำมันก็งอกอะไรที่มันเต่งตึงมันก็เหี่ยวอะไรที่มันจะขาวมันก็ดำอะไรที่มันจะดำก็ขาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าดูเฉพาะที่ความสวยหรือความหล่อรูปร่างหน้าตาเท่านั้นคือถ้าสวยหรือหล่อแต่ขี้เกียจเนี่ยโอ้ยขี้เกียจนี่มันแก้ยากเหมือนกันนะมันแก้ยากกว่าที่ว่าคุณไปร้อยไหมทุบหน้าทำสัญญกรรมนั่นยังทำง่ายกว่ามีคนช่วยให้ได้ถ้าดูแล้วสวยหล่อแล้วขยันด้วยอันนี้ดีแม้แต่ถ้าสวยหรือหล่อแล้วมีความขยันแม้แต่ถ้าจิตใจคับแคบก็ไม่ดีก็ต้องดูคนที่มีน้ำใจใจกว้างด้วยถ้าสวยหล่อขยันมีน้ำใจแล้วเก่งด้วยนี่ยิ่งดีอย่าดูเฉพาะที่รูปร่างหน้าตาแต่ให้ดูที่คุณธรรมคุณธรรมที่เราจะต้องดูนั้นคืออะไรคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาต้องดูที่4ข้อนี้ทีนี้4ข้อนี้ในช่วงเวลาที่แบบว่าดูใจกันอาจจะคบกันสัก2-3 ปีบางครั้งบางคราวมันยังเฟกกันได้คือโกหกกันได้จริงๆไม่เป็นคนมีศรัทธาแต่ก็ทำแซงว่ามีศรัทธา จริงๆไม่เป็นคนมีศีลแต่ก็แสดงว่าฉันเป็นคนมีศีลเรื่องราวก็มีในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังในธรรมิกะเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกมาเกิดไม่ปรารถนาจะแต่งงานแต่พอคุณแม่คาดคั้นมากเข้าให้แต่งกับคนนี้สิผู้หญิงคนนี้ดีโอ้ยไม่ดีหรอกแม่คนนี้เขาไม่เข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาแม่ก็เลยไปบอกให้ว่าที่ลูกสะใภ้นี่เอ้าเธอทำให้มันมีศรัทธาหน่อยเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์อุปถัมภ์อุปถัมภ์นี่ลูกฉันจะชอบและจะได้แต่งงานเธอก็เฟกเอาว่าที่ลูกสะใภ้เฟกเอาแล้วก็จึงได้แต่งงานประการที่สามดูฟังต้องออกตัวไว้ก่อนก็คือว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วไม่ว่าจะแต่งกันมากี่ปีก็ตามอย่าคิดเลิกอยู่กันไปแล้วถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะโอ้โถอดทนกันมาตั้งนานแล้วมันหนังคนละม้วนผ้าคนละผืนอย่างที่ว่าก็อดทนอยู่กันไปทำให้มันเวิร์กเพราะว่าการแต่งงานดูฟังบางคนจะคิดว่าเออนี่มันแบบจุดจบแล้วตรงนี้คือที่สุดของชีวิตคู่คือวันแต่งงานมันไม่ใช่ไงเราคิดว่าเออฉันจีบกันฉันคบกับเธอแล้วแหมขอกันแต่งงานชีวิตแฮปปี้เอนดิ้งละละครหรือภาพยนตร์บางเรื่องมันก็จบตรงนั้นไงจบกันตรงที่ว่าเออผู้ชายผู้หญิงได้แต่งงานกันสำเร็จแล้วชีวิตจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้จบตรงที่ความตายด้วยซ้ำคือเราจะพูดกันถึงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะท่านฟังคือตายแล้วไม่ใช่ชีวิตเราจบแค่นี้เพราะถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดมันก็ต้องเกิดต่อไปอีกถ้ายังมีเหตุแห่งการตายมันก็ต้องได้ตายอีกมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะเอาแค่ว่าสมมติเราเห็นแค่ชาตินี้ชาติเดียวอ่ะคิดว่าตายแล้วก็คือจบจบก็คือจบในชาตินี้มันไม่ได้จบกันตรงที่วันแต่งงานไงแล้วทีนี้ถ้าแต่งงานกันไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องของตลอดชีวิตที่เราจะต้องมารักษาให้ดีถ้าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไม่ดีมันจะไม่ดี 2-3 ปีแรกอาจจะไม่ดี 10-20 ปีแรกหลังจากนั้นอาจจะดีก็ได้หรือบางทีช่วงนี้ 2-3 ปีนี้ไม่ดี 3-4 ปีถัดมาดีแล้วต่อไปอีกมันอาจจะกลับไปไม่ดีกลับเป็นดีมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยที่เราสร้างคือไม่ใช่ว่าแต่งงานกันแล้วมันจะต้องดีตลอดเลย20 30 40 50ปีของการแต่งงานบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแรกๆดีต่อไปไม่ดีพอเจอไม่ดี 2-3 ครั้งมีปัญหากันนั่นนี่ก็เลิกเลยเนี่ยแม้มันไม่ดีไงพอมีความไม่ดีในเรื่องของชีวิตคู่แก้เอาแก้ยังไงเหตุปัจจัยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันอันนี้ก็ได้ออกตัวไว้ก่อนแล้ว3ประการทบทวนในช่วงนี้นิดนึงนะทุกฟังว่าถ้ายังไม่แต่งงานไม่ต้องคิดจะแต่งหรือถ้าแบบแม้มันอยากจริงๆนะอยากจะแต่งจริงๆก็ขอให้ดูคุณธรรมคือศีลศรัทธาจาคะปัญญาแล้วถ้าแต่งกันอยู่แล้วอย่าคิดว่าจะเลิกให้อยู่กันไปให้ได้ทำยังไงให้มันเวิร์กเราจะพูดถึงในประเด็นนี้จากนี้ไปให้ชีวิตของสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันนั้นมันดีขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือฝ่ายสามีแล้วก็ฝ่ายภรรยามีหน้าที่ที่จะต้องทำกันอยู่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของทิศทั้ง6กับนายสิงคลกะซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีพ่อบอกให้ไหว้ทิศนะลูกก่อนที่พ่อจะตายคุณพ่อนี่เป็นคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนคุณลูกคือนายสิงคลกะนี่มันไม่เอาทานเลยคือมันไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเอาแต่ว่าพ่อสั่งไว้ก่อนตายว่าให้กราบทิศเขาเลยไปไหว้กราบไปข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างล่างกราบมับมับมับมับโดยเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พ่อสั่งไว้ก่อนตายพระพุทธเจ้ามาเห็นก็เลยเข้าใจแล้วว่าเอ้ยไอ้หมอนี่มันทำผิดพลาดก็เลยสอนถึงหน้าที่หนึ่งในทิศคือทิศเบื้องหลังภรรยาสามีต้องมีหน้าที่ที่ทำกันกราบกันให้ถูก ันแต่งงานบางทีเขาก็มีภาพที่สามีมาไหว้ตักภรรยาภรรยามาไหว้ตักสามีการไหว้กันในที่นั้นนะท่านฟังมันมีความหมายมากกว่าท่าไหว้ที่คุณไหว้ลงไปตรงตักของผู้บ่าวสาวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านให้ความหมายไว้อย่างนี้สามีท่านฟังที่จะเรียกว่ารักษาหรือว่าไหว้ภรรยานี่ก็คือด้วยการยกย่องเธอด้วยการไม่ดูหมิ่นเธอด้วยการไม่ประพฤตินอกใจด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้และด้วยการให้เรื่องประดับถ้าสามีคนไหนนินทาภรรยาตัวเองลับหลังโอ้ยเมียฉันเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นนี่นอนทิศนั้นจะมีภัยได้หรือก็ดูถูกภรรยาเนี่ยทำอันนี้ก็ไม่ถูกทำอันนั้นก็ไม่ได้อารมณ์เสียขึ้นเสียงอานานานะคุณทำหน้าที่ไม่ถูกทิศนั้นจะเป็นภัยคือภรรยาเนี่ยจะเป็นภัยแก่สามีหรือถ้าประพฤตินอกใจโอ้นี่ก็ฟ้องร้องฟ้องหย่าได้ด้วยนะยิ่งถ้าดูหมิ่นด้วยวาจาไม่พอลงไม้ลงมือก็ฟ้องหย่าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายสามีจะไม่ให้ภรรยานั้นเป็นภัยก็ต้องยกย่องคือพูดจาให้เกียรติกันไม่ดูหมิ่นเพราะว่าภรรยาบางทีแต่งงานกันไปมีลูกคนที่สองที่สามหุ่นมันก็ไม่เช่งกระเดกเหมือนเดิมมันก็จะเป็นปูดเป็นปั่มขึ้นมาตามที่ต่างๆผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาก็มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางคนอายุมากไปตัดเสื้อผ้ามาใหม่มาใส่ดูถามคุณผู้ชายดูว่านี่เธอฉันดูเป็นยังไงบ้างฝ่ายสามีก็อย่าเอาความดีมาอ้างในการทำความไม่ดีหมายความว่าไงหมายความว่าเออฉันคิดว่าอย่างไงฉันก็จะบอกไปตามตรงๆอย่างนั้นโอ้ยเธอนี่เหมือนโลโก้ของยางมิชลินตัวที่มันขาวๆลงเป็นปล้องเป็นปล้องนั่นนะถ้าเราจะพูดกันไปตรงๆแบบนี้โอ้ภรรยาโกรธแน่นอนใช่ไหมล่ะถ้าเราจะอ้างว่าเออฉันจะพูดความจริงตามที่ฉันคิดนี่คือเอาความดีไงความที่ฉันจะไม่พูดเท็จมาอ้างในการที่จะทำชั่วคือพูดเสียดสีเขาพูดดูหมิ่นเขาสามีก็ต้องตอบเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นเช่นพูดเรื่องอื่นไปหรือพูดถึงว่าเออสีเสื้อที่คุณตัดมาเนี่ยเป็นสีเขียวเนี่ยก็ดูแปลกตาดีนะบางทีผู้หญิงเขาก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ผู้ชายก็ต้องมีความระมัดระวังในการไม่พูดจาให้ดูหมิ่นแต่เป็นการพูดจายกย่องให้เกียรติมอบความเป็นใหญ่ให้เรื่องประดับสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในการที่จะรักษาทิศนั้นเป็นการบำเรอบำรุงให้เหมาะสมเพราะว่าอยู่ด้วยกันทำฟังจะมาปล่อยทิ้งปล่อยกว้างไม่ดูแลไม่ถูกจะคิดว่าดูแลด้วยการที่ว่าให้เงินให้ทองเพียงเท่านั้นบางคนนะเราจะเห็นได้ในละครภาพยนตร์หนังทั่วๆไปอ่ะว่าผู้ชายบางทีก็ยุ่งวุ่นวายเรื่องการงานมากภรรยาโทรมาบางทีก็ด่าก็ว่าเอาด่าว่านี่มันคือไม่ยกย่องแล้วก็ไม่ให้เกียรติแล้วก็ดูหมิ่นกันด้วยนะนี่นะโอ้ฉันทำหน้าที่ของฉันนะในการที่จะหาเงินมาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวคือเงินทองลำพังแค่นั้นมันไม่พอเพราะว่าจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ของสามีฝ่ายภรรยาก็เหมือนกันบ่ฟังภรรยาพระพุทธเจ้าว่าจะต้องมีหน้าที่ต่อสามีที่ว่าเราไหว้สามีไปเนี่ยมันแค่ท่าทางเฉยๆแต่ความเป็นจริงแล้วหมายถึงหน้าที่ที่เราจะต้องทำฝ่ายภรรยาคือด้วยการจัดแจงการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทั้งปวงท่านอธิบายไว้อยู่ในอิทัลโลกาสูตรตมฟังว่าการเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีนั้นหมายถึงการที่จะรู้จักทำการงานให้มีความขยันไม่เกียจคร้านมีคนก็เคยพูดนะตมฟังระหว่างเลือกเมียสวยแต่ขี้เกียจกับเมียที่ไม่ค่อยสวยมาก คือแบบออกจะแนวขี้เหร่ด้วยซ้ำแต่ขยันนี่คุณจะเลือกใครแต่ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกนี่คือแต่ลำบังดูเพียงหน้าตาก็เอาคนสวยไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าแต่งงานกันไปกับคนขี้เกียจนะระวัง20 30หรือตลอดชีวิตที่อยู่กันไปเนี่ยมันก็จะเจอแต่คนขี้เกียจนะคนขี้เกียจจะเปลี่ยนเป็นคนขยันได้ไหมได้อยู่แต่มันก็ไม่ง่ายคือได้แต่ไม่ง่ายแต่ถ้าคนขยันจะเปลี่ยนเป็นคนขี้เกียจได้ไหมมันยากอยู่นะแล้วถ้าคนขยันจะทำให้ขยันมากขึ้นได้ไหมอันนี้ไม่ยากง่ายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีเลยสำหรับผู้ชายถ้าเลือกได้นะเลือกผู้หญิงที่มีความขยันดีกว่าคือจะแต่งงานกันจริงๆแล้วอ่ะศรัทธาศีลจาคะปัญญาใช่ไหมที่ข้าพเจ้าว่าไปเมื่อสักครู่ก็ต้องเลือกคนที่มีความขยันมีความที่จะทำหน้าที่ใน5อย่างนั้นได้รู้จักจัดแจงการงานนี่ก็อย่างที่1ไม่ประพฤตินอกใจมีความรักใคร่มีใจเดียวไม่นอกใจไปหาคนอื่นนี่ก็อย่างที่2อย่างที่3ที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีในอิทาโลกาสูตรนั้นท่านอธิบายถึงคนรอบข้างของสามีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเพื่อนฝูงดูซิว่าเขามีการงานมีความเป็นอยู่อย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นได้ยาอาหารหรือสิ่งที่จะบรรเทานั้นได้หรือยังหรือว่าเขาทำการงานที่เหมาะสมหรือไม่แบ่งของควรเคี้ยวของควรบริโภคให้มีของกำนันไปฝากในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสามีอันนี้คือในข้อที่สามที่ว่าต้องรู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงมาสงเคราะห์ท่านผู้ฟังก็คือต้องเอาเรื่องของสังฆวัตถุสี่มาใช้นั่นเองคือการสงเคราะห์ด้วยทานด้วยปิยวาจาการวางตนเสมอกันแล้วก็การประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์นั้นก็คือรู้จักดูแลความเป็นอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่วางตนเสมอกันนั่นก็คือรู้จักหน้าที่ที่ว่าเขาทำหรือยังไม่ได้ทำอย่างไรอย่างไรแต่มานั้นคือการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ก็คือเงินทองหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอื่นๆที่มีมูลค่าเช่นปศุสัตว์เครื่องประดับหรือว่าข้าวเปลือกสิ่งต่างๆที่มีมูลค่านี่รักษาให้ดีไม่เอาไปผลาญใช้เป็นนักเลงการพนันเป็นขโมยเป็นนักดื่มเอาไปขายกินคืออย่าไปยุ่งกับอบายมุขแล้วก็รู้จักรักษาให้ดีให้มันงอกเงยขึ้นมาทำให้อีกหน้าที่ของภรรยาคือความที่รู้จักว่าสามีพอใจอย่างไรก็ทำให้ตามใจอย่างนั้นไม่ละเมิดสิ่งอันเป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะด้วยเหตุแห่งชีวิตในข้อนี้ท่านฟังหมายความว่าคือพยายามทำชีวิตคู่ให้มันเวิร์กนะอย่างที่ข้าพเจ้าบอกไปออกตัวตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยอย่าคิดเลิกถึงแม้ว่าชีวิตเราจะตายไปก็ตามถูกแบบทำร้ายทุบตีก็พยายามรักษาให้มันดีอะพยายามปรับเปลี่ยนให้มันได้เพราะว่าความเป็นภรรยาเนี่ยมันมีอำนาจมากอำนาจของหญิงเนี่ยมีมากกว่าอำนาจของชายนะทำไมถึงว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังลองดูประวัติศาสตร์สิไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยไหนที่เขาจะมีสงครามโลกหรือว่าเรื่องการรบพุ่งกันเนี่ยมันมีผู้หญิงมาเกี่ยวมันต้องมีเรื่องของชู้สาวมาเป็นปัญหาประเด็นเรื่องของต่อไปการเมืองต่อไปเรื่องของทรัพยากรในนั้นต้องมีเรื่องของชู้สาวมามีเป็นปัญหาแน่นอนแล้วท่านยังบอกถึงนะว่ากำลังของผู้หญิงคือวัตถุกามเนี่ยยังมีกำลังคือความสวยยังมีกำลังคือบุตรยังมีกำลังคือญาติยังมีกำลังคือศีลยังมีกำลังคือทรัพย์เหล่านี้เป็นกำลังของสตรีที่ถ้านับจำนวนแล้วผู้ชายมีแค่กำลังคือเรี่ยวแรงอย่างเดียวอะที่จะมากกว่าของผู้หญิง คือเครื่องมือที่ผู้ชายจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือผู้หญิงมันก็แค่อย่างเดียวคือกำลังกายแต่เครื่องมือที่ผู้หญิงจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือชายมันมีหลายอย่างยังไม่ได้นับรวมถึงมายาหญิงอีก40อย่างซึ่งการเยื่องกรายการสยายผมการพูดกระซิบการพูดดังๆการพูดลี้ลับการพูดเปิดเผยโอ้มีหลายอย่างที่จะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะผูกมัดจิตใจชายได้ทีนี้อำนาจต่างๆเหล่านั้นระวังที่ว่าจะเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางให้เกิดความกำหนัดยินดีมันมีโทษมากกว่ามีคุณเพราะฉะนั้นสำหรับผู้หญิงเวลาที่จะใช้อำนาจของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงจำแนกไว้7ประเภทด้วยกันโดย4ประเภทเป็นเรื่องที่ดี3ประเภทเป็นเรื่องที่ไม่ดีโดยจำแนกไว้เป็นปริยายอยู่หมด7จำพวกด้วยกันที่ว่าจะเอาอำนาจหรือกำลังของตนไปใช้ในทางไหนโดยท่านพูดถึงภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตคือคิดที่ว่าจะกำจัดสามีคิดจะฆ่าสามีอยู่เสมอถ้าคิดแบบนี้สามีก็ตายได้นะเรื่องราวมีเยอะแยะในประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของสีขวดพัทบองเป็นต้นหรือในวรรณกรรมเช่นทศกัณฐ์กับนางสีดาหรือว่าในต่างประเทศเช่นคลีโอพัตรากับแม่ทัพชื่อแอนโทนีโอ้มีหลายอย่างนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองนั่นคือภรรยาเสมอด้วยโจรคือมีความคิดที่จะยักยอกทรัพย์อยู่เสมอไม่ได้ทำหน้าที่ในการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ยักยอกทรัพย์นี่ก็ด้วยการเล่นอบายมุขหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ในข้อที่สามที่เป็นภรรยาที่ไม่ดีเอากำลังของตนไปในใช้ในรูปแบบที่เป็นภรรยาเสมอด้วยนายคือเป็นคนปากร้ายปากกล้ากล่าวคำหยาบข่มขี่ผัวไม่สนใจการงานเป็นคนเกียจคร้านกินเยอะเกินไปเป็นมนุษย์ป้าการงานไม่ทำระแวงไปหมดนี่คือภรรยาเสมอด้วยเจ้านายสามประเภทนี้ไม่ดีท่านฟังถ้าผู้หญิงเอากำลังของตนเองไปใช้แบบนี้ไม่ดีเลยจะไปตกนรกจะทำให้ชีวิตคู่นั้นมันไปไม่รอดอาจจะอยู่รอดอยู่แต่ไม่มีความสุขแต่ควรที่จะมาเป็นภรรยาอีก4ประเภทเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบ4ประเภทต่อไปนี้คือภรรยาที่เสมอด้วยมารดาเป็นเปรียบเหมือนกับมารดารักใคร่ในบุตรอย่างไรภรรยานี้ก็รักใคร่ในสามีอย่างนั้นรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เหมือนแม่ในการที่จะรักษาเงินเก็บเงินไว้ให้ลูกใช้ในตอนต่อๆไปบางทีลูกอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็คิดว่าสามีอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็รักสามีเหมือนรักลูกแบบนี้แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนี่ไม่ใช่หมายว่าบ่นเอานะแต่ต้องรู้จักที่จะบอกเหมือนเราจะสอนลูกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าก็บ่นด่าใส่ลูกเอาจะให้ลูกก็ตั้งอยู่ในความดีทำไมคุณทำความบาปอะคือบ่นคือด่าเนี่ยเป็นบาปนะก็ถ้าเราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีก็อย่าแสดงความบาปให้เขาเห็นคือต้องอดทนเอาหาจังหวะพูดที่เหมาะสมทำอย่างนี้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้อันนี้คือเป็นภรรยาเสมอด้วยมารดาถัดมาคือภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวคือเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบนี้ในการที่ใช้ให้ความเคารพในสามีตนเองเป็นคนที่ละอายต่อบาปเป็นไปตามอำนาจของสามีคือเหมือนพี่น้องที่จะดูแลกันนะคือเปิดเผยความลับกันได้ทุกเรื่องคุยกันแนะนำกันอะไรดีอะไรไม่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมบางทีเรื่องไม่ดีเราก็คล้อยตามไปบ้างเรื่องดีเราก็ชักนำไปบ้างนี่คือเป็นเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวถัดมานั้นเป็นภรรยาเสมอด้วยเพื่อนจนเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เพื่อนบางครั้งบางคราวจากกันไปนานกลับมากันแล้วเนี่ยก็นึกถึงคิดยินดีก็เปรียบเหมือนภรรยาที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างดีในสามีเวลาสามีเดินทางกลับมาบ้านก็ดีใจดูแล ปฏิบัติดีให้ข้อวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือปริยาเสมอด้วยเพื่อนและประเภทที่7นั้นก็คือปริยาเสมอด้วยทาสีคือนางทาสไม่ว่าสามีจะเคี่ยนตีขู่ตะคอกยังไงก็ไม่โกรธอดทนได้เหมือนนายจ้างบางทีก็ด่าว่าลูกน้องพูดให้เสียๆหายๆเธอก็อดทนเอานี่คือปริยาเสมอด้วยทาสีคำฟังจะสังเกตได้ว่ามันก็จะไปสอดคล้องกันกับเรื่องการประพฤติเป็นที่พอใจของสามีคือเรื่องอะไรที่สามีพอใจก็ไม่ละเมิดในข้อนั้นทำในข้อนั้นให้อย่างดีลักษณะที่เอากำลังของเพศหญิงมาใช้ให้ถูกหน้าที่ในความเป็นภรรยา4ประเภทนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาชีวิตคู่อยู่ไปได้นอกจากนี้ระวังธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขาได้เคยให้โอวาทเอาไว้กับนางวิสาขาก่อนที่จะออกเดินทางไปครองเรือนอยู่บ้านสามีระหว่างสามีกับแม่ผัวนี่นะไม่รู้ยังไงท่านผู้ฟังมีปัญหากันอยู่เรื่อยเอาจะรักษาปัญหาข้อนี้ทำยังไงท่านจึงให้ข้อมูลเอาไว้10อย่างด้วยกันในข้อแรกท่านบอกว่าไฟในอย่านำออกไปข้างนอกข้อที่2ไฟนอกอย่านำเข้ามาข้างในข้อที่3พึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นข้อที่4ไม่พึงให้กับคนที่ไม่ให้ข้อที่5พึงให้กับคนที่ทั้งให้และไม่ให้ข้อที่6นั่นคือนั่งให้เป็นสุขข้อที่7นั่นคือบริโภคให้เป็นสุขข้อที่8พึงนอนให้เป็นสุขข้อที่9คือบำเรอไฟและข้อที่10คือนอบน้อมเทวดาภายใน10ข้อนี้หมายความว่าอย่างไรในข้อแรกที่บอกว่าไฟภายในไม่ควรนำออกไปภายนอกก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีอย่านำออกไปพูดภายนอกไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของตนเพื่อนของตนพ่อแม่ของตนอย่าเอาไปพูดเก็บเอาไว้หรือถ้าจะพูดนะต้องพูดกับคนที่สามารถรักษาความลับของเราได้เพราะว่าเพื่อนเนี่ยท่านผู้ฟังเพื่อนที่ดีเนี่ยจะรักษาความลับของเพื่อนได้ไฟในอย่านำออกข้อที่สองที่บอกว่าไฟนอกอย่านำเข้ามาภายในหมายความว่าคนอื่นๆอะไรที่เขาแบบว่าติเตียนผัวติเตียนสามีติเตียนพ่อสามีติเตียนแม่สามีบางทีพูดถึงแฟนเก่าของสามีอย่างเงี้ยสมมติก็มีแฟนเก่าเขามาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังความไม่ดีของสามีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่านำเอามาเล่าข้างในหรือเพื่อนบ้านจะพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวก็อย่าเอามาเล่าข้างในอย่ามาเล่าให้พ่อผัวแม่ผัวฟังอย่าเอามาเล่าให้สามีฟังนี่คือไฟนอกอย่านำเข้ามาภายในข้อที่3พึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นเพราะลักษณะของผู้หญิงที่มาแต่งงานอยู่ในเรือนระหว่างก็จะมีตำแหน่งที่เราเป็นแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านนั่นก็คือหมายถึงเป็นแม่เช่าเรือนที่จะดูแลเป็นผบ.ตบ.คือผู้บัญชาการที่บ้านเป็นใหญ่สุดในบ้านแล้วก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งแม่เช่าเรือนถ้าเป็นตำแหน่งแม่เช่าเรือนหรือเป็นตำแหน่งแม่บ้านก็จะต้องรู้จักรักษาของในบ้านนั่นคือรู้จักรักษาทรัพย์ถ้าคนที่เขายืมของไปแล้วเขาเอามาคืนเราถึงจะให้เขายืมใหม่ไปได้เช่นยืมภาชนะไปยืมเงินไปแล้วเขาเอาเงินเก่าที่ยืมไปมาคืนเราถึงจะให้เขายืมได้นี่คือพึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นคือเขาให้คืนเรามาเราก็จึงให้เขาต่อไปได้ไม่ให้กับคนที่ไม่ให้คือหมายความว่าถ้าเขาไม่คืนของที่เคยยืมเราไปเราก็อย่าเพิ่งให้เขายืมให้เอาของเก่านั้นมาคืนซะก่อนทั้งของด้วยทั้งเงินด้วยนะเรื่องเงินตอนบางทีเราก็ให้ยืมได้แต่เราจัดสรรงบประมาณอะไรต่างๆไว้ให้ถูกต้องแล้วก็ต้องเอามาคืนก่อนถึงจะค่อยเอาใหม่ให้ได้ทีนี้สำหรับบางคนคือในกรณีที่ญาติพี่น้อง ที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากบางครั้งเราก็ต้องยกเว้นในกรณีว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เอามาคืนของเก่าที่เคยยืมไปหรอกแต่ถ้าเขาได้รับความลำบากจริงๆเรามีอยู่เราควรให้จึงเป็นในข้อที่5บอกว่าพึงให้กับคนทั้งที่ให้และไม่ให้คือไม่ว่าเขาจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็ตามถ้าเป็นญาติพี่น้องที่เขาประสบความลำบากอยู่แล้วเราพอให้ได้เราก็ให้เถอะในกรณีหมายความว่าอย่างนี้ส่วนการนั่งให้เป็นสุขคือนั่งในตรงไหนแล้วที่ถ้าเห็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วเราจะต้องลุกขึ้นนี่อย่าไปนั่งตรงนั้นเพราะมันจะแบบว่าขวางหูขวางตาบริโภคก็เหมือนกันควรจะบริโภคหลังจากที่จัดแจงอาหารโภชนะต่างๆสำหรับคนทุกคนให้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะยิ่งพ่อผัวแม่ผัวและสามีรวมถึงคนรอบข้างด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดแจงให้กระทำแล้วถึงบริโภคได้อันนี้คือการบริโภคให้เป็นสุขการนอนให้เป็นสุขนี่ก็เหมือนกันว่าจะต้องดูแลที่พักที่นอนของคนต่างๆเหล่านั้นให้เรียบร้อยซะก่อนพ่อผัวเขานอนหรือยังแม่ผัวเขานอนหรือยังสามีนอนหรือยังหรือลูกเต้านอนหรือยังคนต่างๆเป็นยังไงดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขเรื่องที่พักที่นอนเขาให้ดีแล้วเราก็จึงเข้านอนนี่จึงเป็นลักษณะที่จะมาสอดคล้องในข้อที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงประพฤติเป็นที่พอใจดูแลรักษาทรัพย์ได้ส่วนในข้อที่บำเรอไฟนั้นก็หมายถึงการที่ต้องคอยเติมเชื้ออยู่เสมอสำหรับดวงไฟจะให้เชื้อหรือน้ำมันนั้นหมดไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนกับว่าสามีพ่อสามีแม่สามีเราจะต้องคอยบำรุงคอยบำเรอคอยถามสารทุกข์สุขดิบอยู่เสมอเหมือนกันประคับประคองไว้ไม่ให้ไฟเนี่ยมันดับต้องระวังทั้งลมต้องระวังทั้งน้ำต้องคอยเติมเชื้อดูแลไฟให้ดีคือดูแลพ่อผัวแม่ผัวและสามีให้ดีแล้วก็พึงนอบน้อมเทวดาภายในในข้อที่10อันนี้เราก็ต้องเข้าใจประเพณีในอินเดียโบราณสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่เขาก็จะต้องมีการไปตั้งเครื่องบูชาให้เทวดาต่างๆตามวันที่จะเป็นวงรอบของการบูชาเช่นในกรณีของประเพณีจีนเนี่ยก็จะมีวันที่จะต้องบูชาเทพเจ้านั่นเทพเจ้านี่ใช่ไหมปีหนึ่งคุณก็จดออกมาว่าต้องบูชานี่นี่นี่อันนี้ก็เปรียบเทียบกลับมาว่าเอ้ยนี่เป็นวันเกิดของพ่อผัวนะนี่วันเกิดของแม่ผัวนะอันนี้วันครบรอบแต่งงานนะอันนี้วันสำคัญของคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องจัดแจงวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้มันเหมาะสมถูกต้องนี่จึงเป็นเรียกว่าการนอบน้อมเทวดาภายในข้อนี้ต่างจากการบำเรอไฟตรงที่การบำเรอไฟนั้นอาศัยเหตุนั้นก็คือเชื้อหมดบ้างป้องกันลมป้องกันฝนแต่การนอบน้อมเทวดาภายในนั้นคือตามวงรอบของวันที่จะต้องครบเช่นวันพระหรือวันไหนๆที่มันมีความสำคัญเป็นภริยาก็ไปทำหน้าที่นั้นให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเพณีในวันต่างๆนั้นๆให้ถูกต้องนั่นเอง10อย่างนี้ท่านฟังจะแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อผัวแม่ผัวกับลูกสะใภ้ได้แน่นอนทีนี้เรามายกเคสบ้างท่านผู้ฟังเอาเคสทั้งที่มันเวิร์กและก็ทั้งที่มันไม่เวิร์กดูซิว่ามาเปรียบเทียบแล้วเอาไปใช้งานอย่างไรเรื่องแรกคือเรื่องของนางเวเทหิกายกเรื่องนี้ขึ้นเป็นกรณีศึกษานางนั้นมีชื่อเสียงกระจายไปว่าเป็นผู้ที่เรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็สงบเสงี่ยมเยือกเย็นชื่อเสียงของนางกระจายไปอย่างนั้นสามีตอนที่ยังไม่แต่งงานกันนะก็คลุมถุงชนนั่นแหละแม่สามีก็คิดว่าเธอเป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ก็เลยไปสู่ขอมาให้เป็นลูกสะใภ้นี่ก็จะเปรียบเทียบกับในสมัยปัจจุบันก็คือตอนที่คบกันอยู่เนี่ยฝ่ายหญิงนี่โอ้โหดีมากเลยเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเยือกเย็นตอนนี้พอแต่งงานกันไปท่านผู้ฟังที่เป็นนางฟ้าทำไมเป็นเหมือนนางมารร้ายที่เพื่อเยือกเย็นทำไมมันร้าวร้อนรุ่มร้อน ที่ว่าสงบเสงี่ยมนุ่มนวลกลับแข็งกระด้างหยาบคายมีนางทาสีชื่อกาลีท่านผู้ฟังเธอก็มาทดสอบแม่เจ้าเรือนเวเทหิกานี้คิดว่านายหญิงเนี่ยสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีชื่อเสียงเป็นอย่างนี้นี่เพราะว่ามีคนทำตามใจพอใจให้ทุกอย่างหรือว่าเธอนั้นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเยือกเย็นจริงๆกันแน่นางกาลีนี่ก็จึงตื่นสายขึ้นวันหนึ่งตื่นสายขึ้นแล้วเอ้าทำไมยังไม่กวาดหน้าบ้านเรือนอะไรไม่เรียบร้อยถามสาวใช้กาลีนางก็บอกโอ้ลืมตื่นสายไม่ได้เป็นอะไรนางเวทีฮีกาลีก็ชักสีหน้าเข้าใส่ละเริ่มหน้านิ่วคิ้วขมวดคือออกมาทางกายละวันต่อมานางกาลีเอาอีกตื่นสายยิ่งกว่าเก่านอกจากไม่กวาดไม่อะไรแล้วนมแพ้ก็ไม่ได้รีดไม่ได้เตรียมเครื่องดื่มต้มน้ำร้อนอะไรก็ไม่ได้ทำแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาลุกขึ้นมาอ้าวทำไมอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยนางกาลีไปไหนเสียงนี่แว๊ดขึ้นแล้วรู้ความว่านางกาลีก็ตื่นสายเฉยเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเธอนี่ด่าบ่นทั้งวันเลยอันนี้คือออกมาทางวาจาแล้วจะแค่ชักสีหน้าในวันก่อนวันต่อมานี่วาจาเอาด้วยวันถัดมาอีกท่านผู้ฟังนางกาลีนี่ตื่นสายยิ่งกว่าเก่านอกจากไม่ได้กวาดไม่ได้เก็บต้มน้ำอะไรก็ไม่ได้ทำอาหารก็ไม่ได้เตรียมอีกแม่เจ้าเรือนเวทีกามาเห็นนี่เอาโถโกรธมากไปถึงห้องนอนไม่ต้องถามแล้วด่าแว๊ดใส่เลยนางกาลีลุกขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งหนีเธอก็คว้าเอาลิ่มประตูนี่ปักใส่เข้าเขี้ยงเข้าที่หัวของนางกาลีเลือดเป็นลิ่มนี่ไหลออกมาวุดๆเลยนางกาลีนี่รีบวิ่งไปตลาดเลยทุกท่านวันนี้ดูเลือดออกมานี่เพราะว่าแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาเอาลิ่มประตูฟาดใส่หัวฉันนี่โอ้ยดูนี่แหละคนเยือกเย็นนี่แหละคนสงบเสงี่ยมนี่แหละคนที่เรียบร้อยเสียชื่อเสียงไปเลยท่านฟังสามีนางนี่ก็เหวอไปเลยเอ้าทำไมมันคนละเรื่องกันแบบนี้ล่ะทำไมเป็นภรรยาเปรียบเหมือนด้วยเจ้านายตอนก่อนแต่งงานได้ข่าวว่าเป็นแบบหนึ่งพอแต่งงานมาจริงๆแล้วกลับเป็นอีกแบบหนึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาในพระสูตรที่เปรียบด้วยเลื่อยพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าเวลาที่เราเจอเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามให้อดทนเอาอดทนให้เหมือนแผ่นดินที่เขาจะขุดเอาจอบบุ้งกี่มาขุดแผ่นดินให้ไม่เป็นแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ทำจิตใจเราให้เหมือนแผ่นดินที่ใครจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินด้วยการขุดด้วยการขากถุยด้วยการกระทืบไม่ได้ทำจิตก็เราให้เหมือนกับน้ำว่าถ้าใครจะเอาคบเพลิงหญ้ามาเผามาจุดให้มันเดือดพร่านปุดขึ้นเป็นฟองในแม่น้ำเนี่ยเรามันจะไปทำได้ไงไม่ได้ทำจิตใจเราให้เหมือนน้ำเขาจะด่าว่าด้วยคำจริงคำเท็จด้วยคำอ่อนหวานคำหยาบคายด้วยถูกเวลาไม่ถูกเวลาด้วยคำพูดที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ด้วยลักษณะที่มีเมตตาหรือมีโทสะก็ตามให้ทำจิตให้เหมือนกับน้ำให้ทำจิตให้เหมือนกับอากาศเป็นสิ่งที่เขาจะเขียนรูปให้ปรากฏอยู่ในอากาศไม่ได้ไม่เหมือนกับแผ่นผืนผ้าใบแล้วก็ให้ทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ใครจะเอาไม้มาทุบมาตีให้มันส่งเสียงดังปรุมปรุมไม่ได้ทำจิตให้มีความอดทนแบบนี้อยู่ครองเรือนได้ท่านผู้ฟังอยู่ครองเรือนได้หรือในเคสที่สองกรณีของนางวิสาขานางวิสาขาท่านผู้ฟังขนาดว่าได้โอวาทจากคุณพ่อธนัญชัยให้มา10ข้อนี้แล้วนะเธอพยายามรักษาอย่างดีก็ยังมีเรื่องกับพ่อสามีได้ คือพ่อผัวได้ในเคสของนางเวทีกาเนาะก็คือลักษณะที่ว่าคู่ครองนั้นไม่ได้เหมือนกับตอนที่คบกันตอนแรกเป็นหนังคนละม้วนเอาเราก็ให้อดทนเอาทั้งตัวเราตัวเขาอดทนเอาจะผ่านไปได้เคสที่สองกรณีที่สองของนางวิสาขาคือกรณีที่มีปัญหากับพ่อผัวหรือแม่ผัวหรือกับฝ่ายภรรยาคือพ่อภรรยาหรือแม่ของฝ่ายภรรยาคือพ่อตากับลูกเขยหรือแม่ผัวกับลูกสะใภ้มักจะมีปัญหากันใช่ไหมในเคสของนางวิสาขานี่ก็เหมือนกันพ่อสามีรับประทานอาหารอยู่เธอเนี่ยจัดแจงการงานอะไรต่างๆอย่างดีเลยนะให้พ่อผัวรับประทานก่อนทีนี้พอมีพระมาบิณฑบาตเห็นว่าพ่อผัวไม่ใส่ใจที่จะใส่บาตรเธอก็จึงบอกให้ท่านเลี่ยงไปก่อนพ่อผัวนี่กำลังฉันอาหารเก่าอยู่ไม่เข้าใจความกันสื่อสารผิดพลาดนี่แหละท่านฟังจึงเกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นเลยพอเกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นนี่จะไล่หนีเลยนะแต่งานกันมายังไม่ทัน7วันงานฉลองนี่ยังไม่ทันเลิกราไล่หนีแล้วจะเลิกแล้วยังไม่ทันข้ามสัปดาห์เลยนะเธอแก้ยังไงคือเอาชนะความเท็จด้วยคำสัตย์เอาชนะความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจเอาชนะความเกลียดด้วยความรักเอาชนะคำโกหกด้วยความจริงถ้าเราจะเลิกกันท่านผู้ฟังเราอย่าให้เป็นฝ่ายที่เราเริ่มก่อนคือเราพยายามจะประคับประคองนั่นแหละให้ชีวิตคู่เนี่ยมันไปได้ไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามพยายามประคับประคองเอาคุณต้องอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งเอาพยายามประคับประคองเอาเอาความจริงเอาความอดทนเอาการให้เอาการแบ่งปันเอาความเมตตาเข้าเอาชนะจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ทีนี้คนเรามันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งบ้างถ้าศีลมันไม่เสมอกันศรัทธาจาคะปัญญาไม่เสมอกันมันอยู่กันไม่ได้ใช่ป่ะก็มาอยู่กันไม่ได้นี่หมายความว่าถ้ารักษาศีลดีคนที่เขาไม่มีศีลเขาจะไม่พอใจเขาจะมีแนวโน้มที่จะไปหาคนที่เขาไม่มีศีลเหมือนกันคนที่ตระหนี่คนที่ไม่มีศรัทธาก็จะมีแนวโน้มไปหาคนที่มีความตระหนี่คนที่ไม่มีศรัทธาเหมือนกันมันก็จะแยกจากเราไปเองถ้าเราตั้งมั่นในศีลศรัทธาจาคะปัญญาเมตตากรุณาตั้งไว้อยู่อย่างนี้ถ้าเขาปรับเปลี่ยนได้เขาก็จะโน้มเอียงน้อมเอียงมาในทางที่จะมีศรัทธามีเมตตามีจาคะมีศีลมีปัญญาถ้าเขามาไม่ได้บุญไม่ถึงมันก็จะแยกกันไปเองเวลาแยกกันไปให้เขาขอมาให้เขาตั้งเรื่องมาเราไม่ด่าไม่ว่าไม่โต้ถ้าจะเลิกแบบนี้โอเคเหมือนลักษณะของนางวิสาขาที่ว่าพ่อผัวนี่ขอเลิกเอาไม่ตรงไม่แต่งมาแล้วอย่าเอานางนี่มาเป็นลูกสะใภ้ให้ท่านน่ะเลิกเราอย่าไปขอเลิกถ้าจะเลิกแล้วก็เคลียร์กันให้จบเรื่องอะไรประเด็นอะไรทำความเข้าใจกันแล้วจบกันให้ดีเลิกได้ไม่มีปัญหาลักษณะนี้ทีนี้ของกรณีนางวิสาขาเนี่ยเธอสามารถที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจได้มิกระเศรษฐีกับบุตรที่เป็นสามีของนางวิสาขานั้นก็พอมีบุญอยู่ทุกฟังในตอนแรกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลจะแยกกันไปแล้วแต่พอจังหวะที่จะเลิกกันจริงๆทำความเข้าใจแล้วเกิดความโน้มเอียงน้อมเอียงมาในทางมีศรัทธามีศีลขึ้นมาได้ก็จึงรักษาประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่กันไปได้นี่คือกรณีที่สองมีปัญหากันกับพ่อผัวหรือแม่ผัวหรือพ่อตากับแม่ยายมีปัญหากับลูกเขยแก้ได้โดยแบบนี้ส่วนในกรณีที่สามตัวฝังระหว่างสามีภรรยาเองคือเรื่องของนายมันดพยะที่ภรรยาของนายมันดพยาเนี่ยไม่เคยรักสามีเลยตั้งแต่แต่งงานกันมาตอนแต่งงานก็ถูกจับกลุ่มถุงชนไม่ได้รักไม่ได้สนใจหน้าตาก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วแต่งงานกันมาจนกระทั่งมีลูกหนึ่งคนก็ไม่ได้เคยรักสามีเลยรู้สึกขยะแขยงเกลียดชัง ทั้งท่าทางหน้าตาคำพูดโอ้ยฉันไม่ชอบแกเลยเอาแล้วไม่ทนอยู่กันมาได้ก็ทนอยู่เอาทนอยู่เนี่ยเพราะว่าเธอนั้นอนุวัตตามขนบธรรมเนียมประเพณีของตระกูลคือตั้งแต่คุณแม่ตั้งแต่คุณย่าตั้งแต่คุณยายสืบต่อเนื่องมาเนี่ยไม่มีใครที่จะลาเลิกกันหมายถึงหย่าร้างกันออกมาเป็นแม่ม่ายเนี่ยไม่มีเธอก็จึงอนุวัตตามธรรมเนียมนี้ไม่อยากเป็นคนตัดตระกูลอดทนอยู่เอาสามีทำอะไรที่ไม่ชอบใจบางทีท่าทางคำพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างมันไม่ได้จะเป็นไปตามหน้าที่แต่เธอก็อดทนเอาอะอยู่กันไปไม่ได้มีความรักเลยจนสุดท้ายความจริงเปิดเผยขึ้นมาพูดทำความเข้าใจกันสถานการณ์ผู้ฟังบางทีมันก็คลี่คลายเปิดเผยออกให้เห็นความจริงคือในตอนนั้นลูกของทั้งสองคนเกิดถูกงูฉกพิษงูนั้นกำลังแล่นเข้าสู่หัวใจจะตายแล้วเธอก็จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานประกาศความจริงนี้ขึ้นมาแล้วก็กลับใจเปลี่ยนแปลงตั้งความรักในสามีอดทนเอาอนุเคราะห์จัดแจงการงานขยันขันแข็งทำหน้าที่ให้ถูกครอบครัวก็ดำรงอยู่ได้เป็นไปได้ท่านผู้ฟังรักษากันมานี่คือเคสที่ว่าถ้าเราไม่รักสามีเลยนะตั้งแต่วันแต่งงานถูกจับกลุ่มทุ้งชนหรือด้วยเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งก็ตั้งความรักขึ้นมาได้ในกรณีของภรรยานายมันทัพยะหรืออีกเคสหนึ่งท่านผู้ฟังที่สามีเนี่ยไปมีเมียน้อยนะคือนางอุตรานางอุตราเนี่ยเธอก็ถูกจับกลุ่มถุงชนเหมือนกันนำซ้ำศรัทธานี่ไม่เสมอกันด้วยความที่ว่าฝ่ายสามีแล้วก็พ่อสามีแม่สามีนับถืออีกศาสนาหนึ่งตัวเองนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ไม่เหมือนนางวิสาขาด้วยนะที่ว่าสามารถให้เขาปรับมามีศรัทธาให้เสมอกับเราได้กรณีของนางอุตราเนี่ยแก้ไขไม่ได้สามีกับพ่อผัวก็ยังนับถือศาสนาอื่นแต่เธอก็อยู่ร่วมกันได้ยังสามารถที่จะให้สามีพอใจในความที่อยู่ร่วมกันในการบริโภคกามในการทำกิจการงานต่างๆตัวเองก็อยู่ไปรักษาศีลของตนไปทำหน้าที่ของตนไปสามีจะทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรตัวเองก็อดทนเอาจัดแจงการงานอย่างดีอนุเคราะห์คนข้างเคียงไม่ประพฤตินอกใจสามีเข้าใจทำอะไรก็อดทนเอาเธอก็ยังอยู่ได้รักษาตัวได้นำซ้ำในกรณีของนางอุตราลูกชายคนเดียวก็ยังมาตายไปด้วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเธอก็ยังประคับประคองจิตใจให้อยู่ในการกรองเรือนได้ที่เธออยู่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้เลิศในการเข้าสมาธิเป็นอุบาสิกาที่ครองเรือนคนเดียวเลยนะท่านผู้ฟังที่จะสามารถชำนาญในการเข้าออกฌานสมาธิได้อย่างดีจึงสามารถทำให้เธอนั้นมีการแต่งงานแล้วก็ไม่ขาดทุนคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันแต่งงานกับไอ้หมอนี่หรือกับไอ้นางนี่ชีวิตฉันเนี่ยโอ้ขาดทุนละยากละเอาเรามาดูกรณีของนางอุตราดูสิแต่งงานกับคนที่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันครอบครัวฝ่ายชายก็ฐานะแย่กว่าหนำซ้ำลูกก็ยังมาตายแต่เธอได้กำไรในการครองเรือนเพราะว่ารู้จักรักษาจิตของตนให้ดีเพราะว่าท่านเคยเปรียบเทียบไว้ทั่วฝังเหมือนกับเทวดา

0: ด้วยคุณธรรมของเทวดาในข้อนี้จิตใจเราก็ยังได้รับการรักษาท่านผู้ฟังจะอยู่ร่วมกับผีอยู่ร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งคู่ครองที่เขาอาจจะไม่ได้ดีเต็มที่เราก็ยังรักษาตนเองให้อยู่ในร่องในรอยมีความสว่างมีกำไรให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการครองเรือนระหว่างสามีภรรยาเรื่องของคนคู่มันก็จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้คือที่จะว่ากันไปแล้วตั้งแต่เราแต่งงานเนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เป็นของเราแล้วล่ะคือเป็นของกันและกันหมายถึงต้องเป็นของทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันรักษาถ้าฝ่ายหนึ่งรักษาอีกฝ่ายหนึ่งไม่รักษาก็จะมีความบกพร่องในด้านที่ไม่รักษานั้นแต่เรารักษาให้ดีความดีก็เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่วันแต่งงานนั่นแหละท่านผู้ฟังชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราโดยสิ้นเชิงมันก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันไปจนถึงเปรียบการครองเรือนนั้นเหมือนกับการที่เราอยู่ในป่าจะต้องมีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่จะพูดถึงแล้วกันไม่ได้ออกจากเรือนการอยู่คนเดียวหรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจะดีกว่าแน่เปรียบเหมือนกับการอยู่ที่โล่งที่โปร่งที่สบายอย่างไรก็ตามต้องฟังค่านิยมในสมัยปัจจุบันมันก็จะมีแนวโน้มให้เรานั้นจะต้องมีคู่ครองก็ถ้าเมื่อมีแล้วรักษาให้ดีด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ตามที่ท่านสอนก็จะประคับประคองชีวิตคู่นั้นให้มีความราบรื่นมีกำไรมีความมั่งคั่งในทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองในทั้งด้านความสัมพันธ์ในทั้งด้านลูกหลานในทั้งด้านการดำเนินชีวิตไปด้วยสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนนางวิสาขาไว้ท่านผู้ฟังถึงแม้นางวิสาขาจะเป็นผู้มีบุญมากถึงขนาดว่าสามารถปรับเปลี่ยนศรัทธาศีลของพ่อผัวแม่ผัวและสามีให้มาเสมอกับตนได้แต่ก็ยังเจอทุกข์ในการครองเรือนอยู่ดีคือความที่ว่าหลานของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปเธอก็มีความเศร้ามากพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้บอกว่าผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีทุกข์100ผู้ใดมีรัก90ผู้นั้นก็จะมีทุกข์90ผู้ใดมีรัก1ผู้นั้นก็จะมีทุกข์1ความที่ไม่มีรักก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ครองเรือนผู้ฟังเราไม่ได้อยู่ด้วยความรักในฉันชู้สาวในฉันความที่พอใจหรือมีความไม่พอใจแต่ให้เราอยู่ด้วยคุณธรรมคือสัจจาศีลจาคะปัญญาให้เราอยู่ด้วยหน้าที่คือหน้าที่ของความเป็นลูกสะใภ้ลูกเขยภรรยาและสามีให้เราอยู่ด้วยกิจที่เราต้องควรทำในความที่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาความขยันขันแข็งต่างๆเราอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยความเมตตาแล้วการครองเรือนของเรานั้นจะไปได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับตำฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยระบุว่าการพิจารณาจะใช้เวลาประชุม3วันและรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการขณะที่กรรมธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามซึ่งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดใจความว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้นางสาวรัชดาเปิดเผยผ่านไลน์กลุ่มรังนกกระจอกซึ่งมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆว่า ดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับชาวรังนกกระจอกอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ BNPL ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือ Hearing คาดว่าจะออกใช้ได้ไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการออกใบอนุญาตหรือไลเซนส์รูปแบบใหม่เพื่อเข้ามากำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,600 รายใน24ประเภทธุรกิจด้วยกลุ่มนอนแบงค์มีสัดส่วนจำนวนบัญชีสินเชื่อสูงถึง175และมีปริมาณสินเชื่อคิดเป็น55%เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีสัดส่วนบัญชีเพียง125และปริมาณสินเชื่อ145พร้อมย้ำว่ามาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL และการจัดระเบียบกลุ่มนอนแบงค์ถือเป็น2ใน4เรื่องสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้คือดูจากแรม9ค่ำเดือน9แล้วนึกว่าต้อง99 ยังวันนี้69อยู่นะคะวันนี้
1: แต่ว่า 69. ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นี้ก็เสาร์5นะ
0: ค่ะเป็นไงเสาร์5
1: ดีทุกอย่าง
0: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ชมทุกท่านทุกที่เลยนะคะวันนี้ตามข่าวด้วยกันเริ่มต้นสัปดาห์ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะดินฟ้าอากาศก็ต้องตามเหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศออกมาเป็นฉบับแรกคือประกาศเนี่ยเป็นช่วงๆเลยนะเหมือนวันเว้นวัน3วันเว้นวันนะคะล่าสุดค่ะประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับแรกวันนี้นะคะระบุว่าช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปแล้วก็ในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นนะคะวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของสทนชได้ออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน24จังหวัดด้วยกันจนถึงวันที่8กันยายนนี้ทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชตอนนี้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้นะตามที่พี่น้อยได้เมื่อสักครู่นี้นะคะได้นำเรียนไปเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันไปนะคะจึงขอให้เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในฝนที่ตกสะสมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดค่ะจนถึงวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวลมหนาวจะมาแล้วนะคะจะหนาวแล้วก็พายุก็ต้องตามแต่ว่าส่วนใหญ่พายุก็จะเรียกว่าคลี่คลายก่อนขึ้นประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีลงนามนะคะมีการเนรเทศชาวต่างชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าชาวต่างชาติต้องเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมเนรเทศออกนอกประเทศค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟ โอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569นะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าถ้าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้นะคะโดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นท่านนายกเองก็บอกอีกว่าถ้าชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายค่ะ
1: ค่ะมีเมื่อวานนี้มีทางด้านของข้อมูลของซุปเปอร์โพลพี่น้อยเขาออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขเขาสรุปออกมาก็บอกว่าประชาชนอยากให้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัดต่อซึ่งบอกว่าเป็นผลงานเด่นของทางด้านของรัฐบาลด้วยนะคะอาจจะการสำรวจเนี่ยวิจัยของซูเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสค่ะดำเนินการในช่วงระหว่าง1-5 กันยายน 2569ที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างค่ะประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบอยู่ที่สัก 3% นะคะผลสำรวจเนี่ยก็คือพบนะคะว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 ค่ะพึงพอใจในระดับปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนะคะโดยหากรวมที่ความพึงพอใจเนี่ยก็คือตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.5 ตรงนี้ค่ะสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับที่สูงเมื่อถามว่าหลังที่สุดมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลควรจะดำเนินการในเรื่องใดต่ออันนี้คือเป็นข้อมูลของการสำรวจพี่น้องประชาชนคือพบนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยร้อยละ 33.4 ต้องการให้เดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพต่อนะคะอันดับที่2ร้อยละ 17.9 คือต้องการให้ลดค่าไฟฟ้าน้ำมันและพลังงานส่วนอันดับที่3เนี่ยร้อยละ 15.5 ต้องการให้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่มีรายได้น้อยส่วนอันดับที่4ร้อยละ 11.2 ต้องการให้แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและอันดับที่5ร้อยละ 10.8 คือต้องการให้สร้างงานเพิ่มโอกาสให้คนไทยมีอาชีพและรายได้เสริมนะคะผลสำรวจในครั้งนี้จึงสะท้อนค่ะว่าประชาชนมองเห็นผลของมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 เนี่ยโดยเฉพาะการกระตุ้นการจับจ่ายเรื่องของการสร้างเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนและขณะเดียวกันยังคงมีความหวังว่ารัฐบาลจะเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างทางด้านพลังงานรายได้เกษตรกรหนี้ครัวเรือนและการสร้างงานค่ะเพื่อให้ผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยสามารถต่อยอดสู่ความมั่นคงของประชาชนในระยะยาวได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะถือว่าโค้งสุดท้ายนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ตอนนี้รัฐบาลเร่ง26ล้านสิทธิ์ใช้สิทธิก่อนหมดเขตเพราะว่าจะหมดกันยายนนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มีคลิปมีคือคนรอบข้างเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปเจอเขาก็คุยกันว่าช่วงนี้เนี่ยนายกหนูช่วยแล้วเดือนต่อไปใครจะช่วยนะคะก็มีคลิปออกมาน่ารักออกมาเยอะแยะเพราะว่าหลายคนเนี่ยประทับใจเพื่อนบ้านอีกก็บอกว่าบ้านตรงข้ามบอกรีบไปใช้สิทธิ์ของนายกหนูเนี่ยเดือนนี้เนี่ยว่างั้นนะคะก็ตามดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมานั่นเอง 6:17 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเวลา21วันนะคะในการที่จะมีกิจกรรมใหญ่กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะพร้อมใจกันที่จะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงการจัดกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ในวันที่28กันยายนนี้นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์ค่ะมี3สีด้วยกันนะคะสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนค่ะสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนนะคะเพื่อให้การรณรงค์ที่จะเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งอำเภอทั้ง878อำเภอแล้วก็ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศค่ะประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนค่ะร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานบ้านเรือนนะคะอาคารบ้านเรือนของท่านพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอค่ะและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา 8:00 นค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็มีมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญก็มีความคืบหน้านะคะโดยทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านได้หารือนะคะล่าสุดกับทางสำนักงานกพ.สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วนะคะพร้อมที่จะมอบหมายให้ทางสำนักงานกพ.เร่งทำรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับนะคะในเบื้องต้นการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเท่านั้นค่ะแต่กำลังดำเนินการควบคู่ไปใน3ด้านสำคัญก็คือ 1. ปรับกำลังคน 2. คือปรับกระบวนการทำงานและ 3. ค่ะปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างเนี่ยมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจนะคะก็คือมีการแบ่งออกมาเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือมีการปรับกำลังคนอย่างที่นำเรียนไปปรับกระบวนการทำงานปรับวิธีการทำงานเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆมีเยอะมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในตีของร้องข่าวการสำหรับในเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะพูดถึงไทยช่วยไทยเมื่อสักครู่หลายท่านบอกว่าชอบค่ะพี่สมหวังชอบค่ะไทยช่วยไทยพี่ชีวินบอกว่าสวัสดีครับข่าวยามเช้าทั้ง2ท่านดีๆครับอยากให้รัฐบาลมีนโยบายต่อเนื่องไปอีกครับ
1: ค่ะ
0: ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบอกมาเพิ่มเติมได้นะคะหรือแม้แต่โครงการรีต่างๆนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพอพูดถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการที่จะมีรีต่างๆนี่นะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกนะคะก็ได้มาประเดิมเป็นเรียกว่าเสาแรกเลยนะคะเสาที่5กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าในส่วนของรายละเอียดนะคะท่านรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์นะคะก็ได้พูดถึงนะคะ3ส่วนด้วยกันที่จะมีการปรับเพื่อให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นใช่ไหมคะปฏิรูปราชการเพราะว่าอาจจะใช้มานานแล้วนะคะทีนี้พอไปถึงในส่วนของสำนักกพ.สำนักงานกพ.ค่ะก็ชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการค่ะ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นนะคะกล่าวคือมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการนั้นทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนนะคะดังนั้นสำนักงานกพ.ก็เลยออกมาชี้แจงนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการค่ะนะคะกพ.ก็บอกว่าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วแล้วก็มีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นส่วนราชการมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้แล้วและตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่นะคะส่วนราชการก็ยังสามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดโดยไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ถูกชะลอตามมาตรการนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่นะคะมาตรการดังกล่าวค่ะมิได้จำกัดสิทธิหรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการนะคะแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.กำหนดให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานกพ.จะติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐในภาพรวมนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็โลกโซเชียลเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสำหรับประเด็นนี้กพ.
0: ค่ะ
1: โอออกมาคือเหมือนข้อมูลบิดเบือนไปว่าอ้าวอย่างนี้ปีหน้าก็จะไม่มีการตำแหน่งใน
0: ตำแหน
1: ่งสูงแล้วหรออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอมีโลกโซเชียลออกไปเยอะแยะมากมายเนี่ยทางสำนักงานกพ.ก็ต้องออกหนังสือชี้แจงถึงมาตรการนี้ก็คือมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงนะท่านบอกว่าไม่ได้ให้ขึ้นนะแต่ไม่ได้ให้กำหนดขึ้นมาใหม่นะก็คือประมาณนี้นะคะ6นาฬิกา26นาทีไปเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เขาผนึกกำลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้หนี้สหกรณ์ครูออมทรัพย์นะคะคือพบนะเขาบอกว่าตอนนี้หนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะ 1.14 ล้านล้านบาทนะฮะตัวเลขตรงนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือมีการระบุค่ะว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ครูออมทรัพย์116แห่งมีสมาชิกอยู่ที่ 862,539 รายและมีเงินให้กู้เนี่ยนะฮะรวมอยู่ที่อยู่ที่นะ1ล้านก็คือ1ล้าน 141,000545ล้านบาทนะท่านผู้ฟังขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ครูออมทรัพย์ก็คือมีเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% สูงสุดเนี่ย 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 7% ด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าเดี๋ยววันเมื่อวันที่2กันยายนเนี่ยเขามีการหารือการระหว่างทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ต ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสองฝ่ายก็เห็นชอบที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันค่ะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับแนวทางก็คืออยู่ระหว่างการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อไปลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้แล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกค่ะไปเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงซึ่งการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวกันหรือว่าการปรับแผนชำระหนี้แล้วก็การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของการชำระหนี้ของสมาชิกให้มากขึ้นก็จะมีการนำเครื่องมือในการที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตล็อกเนี่ยมาใช้ร่วมกันด้วยในส่วนหนึ่งนะว่าคุณประมาณคุณถ้าเกิดว่าเงินเดือนคุณไม่ถึงหนี้คุณจะกู้ได้ไม่ถึงยอดที่คุณจะต้องกู้หรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีการระบบของเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยได้มากขึ้นด้วยนะคะแนวทางต่อไปก็เดี๋ยวดูนะในเรื่องของการพอตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง2หน่วยแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับแนวทางนี้แล้วก็ข้อกฎหมายก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
0: ค่ะท่านก็ย้ำว่าแก้หนี้ต้องไม่จบแค่การช่วยชำระหนี้เดิมนะคะแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่ด้วยนั่นเองนะคะพูดถึงวงการการศึกษานะคะก่อนไปพักนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏรามัยพันนีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่รองนายกสุภจีนะคะพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณูปการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการค้าการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั่นเองนะคะก็คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2568จากผู้แทนพระองค์ตามมติเป็นเอกฉันท์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะคะจันทบุรีค่ะเราพักกันสักครู่นะคะผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้คุณบุญประกอบโอกรินช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าช่วงพักนี้ก็ยังทักมาได้นะคะคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบอยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระพักกันติดตามตีค้อนร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อจากนะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เอ้ยคุณตา
6: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลต่อไปเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานฉลอง60ปีชมรม9สมาคมจีนเน้นย้ำบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมายแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508ว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับด้วยกันและประเทศไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมกับย้ำอีกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิต ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประเทศจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเสนอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความสำเร็จในการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงพาณิชย์แหละครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข่าวดีข้ามทวีปหลังการเจรจาปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการหารือระหว่างไทยและสหรัฐก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นั่นแหละครับซึ่งได้ทำสำเร็จกันแล้วแล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญแล้วครับของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% เลยทีเดียวครับก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 19% เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังระบุอีกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้คือการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้เพราะว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี2568มากกว่า 2.37 ล้านบาทเลยทีเดียวและเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งหากประเทศไทยสามารถสรุปความตกลง ART ได้สำเร็จแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีของสหรัฐรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงช่วยประคับประคองการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองครับและช่วงนี้ไปตามต่อกันในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าถึงไหนกันแล้วโดยรัฐบาลแจงทำครบทั้งคนงานเทคโนโลยีโดยยึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นั้นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วและก็เห็นชอบหลักการสำคัญกันแล้วด้วยพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.ไปเร่งจัดทำรายละเอียด พื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือตัวย่อคปร.กันต่อไปก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับแล้วการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเท่านั้นแต่ดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1ปรับกำลังคนด้านที่2ปรับกระบวนงานและด้านที่3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจในขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นเอาละครับทีนี้มาฟังรายละเอียดของแต่ละด้านว่ายังไงกันบ้างโดยด้านที่1ส่วนที่1คือปรับกำลังคนนั่นหมายความว่าเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรากลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มอันได้แก่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไปรายละเอียดในด้านที่2ในส่วนที่2นั้นคือปรับกระบวนงานโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนงานภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนครับและส่วนที่3ด้านที่3คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำแหละครับและไปตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเป็นการออกมาชี้ว่ารัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับไปสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วและก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือตัวย่อทอ.อ.ส.เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้แก่ผู้สมัครโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ4โอกาสสำคัญสำคัญอันได้แก่โอกาสที่1คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตกันด้วยครับโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำงานกันต่อไปโอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4นั่นคือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตซึ่งก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจผู้ใดที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ครับซึ่งสมัครได้2ช่องทางนั่นคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศไทยแล้วครับรวมไปถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดก็ไปสมัครได้เช่นเดียวกันครับ แล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิม.6หรือจะเป็นปวช.ก็ได้อายุก็18ถึง30ปีครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถรากันบ้างครับโดยเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ต่างๆโดยรัฐบาลออกมาย้ำป้ายทะเบียนรถTC และ QC เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอันนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนทางกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานก่อนการผลิตด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตครับประการที่2คือป้ายทะเบียน QC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันสำหรับประเภทป้ายทะเบียน QC นับแต่วันอนุญาตโดยการนำรถที่ติดแผ่นป้ายทั้งแผ่นป้าย TC หรือแผ่นป้ายQC ออกทดสอบบนท้องถนนนั้นจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะครับและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยรวมไปถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นแหละครับหากผู้ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา6ทับ1วรรค3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับและช่วงนี้ไปติดตามกันที่กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยทางรัฐบาลเข้าเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลัง7เดือนที่ผ่านมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวาง4กลไกสำคัญอันได้แก่กลไกที่1คือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กลไกที่2คือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกลไกที่3คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verifyสำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และยังไม่ได้เปิดใช้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องและกลไกสุดท้ายกลไกที่4คือการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือ IP Verifyไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเตือนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่ควรสรุปว่าร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย IP Verify เป็นร้านค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าแนวทางรับรองดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนนำมาใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวมารวมตัวกันรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนแล้วครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทั้งหลายทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้ม

0: 6:56 น.นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าพี่สวรรค์บอกว่าติดตามข่าวยามเช้ารับฟังทุกเช้าฝนตกทั้งคืนเลยครับอยู่ที่ท่าวังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีส่วนพี่ภิตินันท์บอกว่ากาฬสินธุ์ร้อนแดดจ้าแต่เช้าเลยโอ้พี่สมยศก็ติดตามอยู่มาตรพูดเสียงชัดเจนนะคะพี่แพรวด้วยทักทายทุกท่านเลยขอบคุณมากคอมเมนต์เข้ามารัวๆสติกเกอร์ด้วยนะคะมากันเต็มเลยอ่ะช่วงท้ายนี้ปกติเราเวลาเห็นการเดินขบวนเป็นยังไงคุณเชนะ
1: ก็เดินตามๆกันก็จำนวนเยอะๆนะขบวนเนี่ย
0: ขบวนต้องเยอะแน่นอนแหละอันนี้ไม่ใช่คนค่ะเป็นกุ้งคุณผู้ฟังอุบลราชธานีเปิดชมกุ้งเดินขบวนปรากฏการธรรมชาติหนึ่งเดียวในรอบปีชูซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสมหัศจรรย์ที่แก่งลำดวนนะคะงานนี้อุบลราชธานีเขาให้ไปชมกันได้แล้วนะจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนนะคะซึ่งเขามีการจัดกิจกรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1ปี1ครั้งเท่านั้นที่แก่งลำดวนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกุ้งเดินขบวนนี้จะเรียกว่าโดดเด่นมากที่อุบลราชธานีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนกุ้งน้ำจืดเป็นหมื่นหมื่นตัวเยอะมากนะคะเขามาเดินแล้วไม่ได้เดินแบบตามแนวปกตินะเดินทวนกระแสน้ำค่ะอยู่แก่งลำดวนช่วงกลางคืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะใครอยากจะไปดูไปชมเชิญชวนกันเด้อนะคะ6 โมงแรงฮอด4 ทุ่มเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องใครจะไปที่แก่งลำดวนนะคะไปรอชมกันได้เลยนะคะกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจจะมากน้อยต่างกันไปนะ
1: มากน้อยต่างกันไปเขาบอกแล้วแต่กระแสน้ำค่ะ
0: นะคะก็เชิญชวนกันใครที่อยากจะติดต่อที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีก็ให้เบอร์ไว้นะคะเผื่อ0869169634 0869169634ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สำหรับพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎร